0: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
4: กระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
6: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงิน เยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
5: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์www.thainetcat.org line@thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
4: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวก สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี
4: ้หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำภูมิเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรานวสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศ พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับประวิตรตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา10นาฬิกาจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา8นาฬิกาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่7กาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
2: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
9: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนคือมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ไม้สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: หลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
6: X Plus คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: แล้วสี่คนนั่นมันก็ไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านเจ้าเมย์ไม่รู้ว่ามันหาย

0: อย่าเพี้ยนกันนักเลยวะภาพลงตรงลงตาบ้าบอคอโป่งเลยก็ไม่รู
1: ้เองอย่าเพิ่งขัดหน้า
0: หึ
1: มันเป็นเรื่องน่าคิดนะเว้ยแกนเราหากินอยู่ถิ่นเนี้ยขี่รถจนปลุทุกซอกทุกมุมส่งผู้คน
0: เออ
1: มีอย่างแล้วจะหลงทางในถิ่น

0: แล้วก็ไอ้เทียนที่มันละลายอยู่เนี่ยที่เราเห็นมันก็ยังอยู
1: ่นั่นน่ะสิ
0: แล้วก้านธูปมันก็ยังปักอยู
2: ่
0: แล้วจะว่าภาพลงตาได้ยังไงวะ
3: โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่โว้ยเข้าใจจริงๆคน4คนหายไปได้ต่อหน้าต่อตา

0: จะไม่กลับหรือไงวะกูจะได้ให้มึงสองคนนี่นั่งเฝ้าตอไม้ตรงนี้ซะเลยมาอะไรของมันวะเนี่ยฮะ
1: มันไม่มีอะไรหรอกก็มันงงนะถึงวะ
0: มึงอย่าแกงงนะ
2: เฮ้ยนี
0: ่ฮะ
2: นับวันแทบจะมีอะไรพิลึกพิลึกแถวนี้ซะแล้วโว้ย
0: นี่พรุ่งนี้นะเราจะมาแต่วันเพื่อพิสูจน์ให้มันชัดลงไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะนอนเฝ้า
1: ไปดีกว่ากลับเถอะ
2: กลับกลับด้วย
0: กลับสิ
1: เฮ้ยเฮ้ยหมาหอน
2: เขาว่าที่หมาหอนน่ะก็เพราะว่าม
1: ันเห็นผี
0: ย้ำมันชักแหมผีอะไรชักวิลึกขึ้นทุกวันแล้วมีอะไรวะ
2: นั่นน่ะสิอะไรไม่เคยพบเราก็ได้พบอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็น
1: เฮ้ยแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้
0: เกินไปแล้วเกินไปแล้วกูเกิดที่นี่อยู่ที่นี่มาจนป่านี้แล้วจะขอตายอยู่ในถิ่นที่กำเนิดแล้วทำไมกูจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
1: ว่าสิว่าน
2: ี่ฟังดูสิมันไม่ยอมหยุดหอนง่ายๆเลยอ่ะ
1: เฮ้ยแล้วจะว่าเนาะรีบไปเถอะวะอย่าอยู่เลย
2: เฮ้ยนี่เองจะรีบไปไม่ได้หรือว่าแกน
0: เฮ้ยฝากเอาไว้ก่อนเถอะวะมึงหอนได้หอนไปกูจะต้องมาพิสูจน์ที่นี่ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเจอแต่ไอ้เรื่องประหลาดๆแบบนี้อยู่บ่อย
1: ๆไม่รู้ว่าบ้านไอ้เมธเป็นบ้านผีดุหรือเปล่า
2: ก็นั่นแหละอยู่มาจนหัวงอกจนตายอ่ะไม่เคยเจออะไรที่มันน่ากลัวแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยอยากจะบ้าไปเว้ยกลับ
1: ไป
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: อะไรวะ
0: เฮ้ยหลบก่อนใครเห็นคนมาทางนี้เว้ย
1: ฮะ
0: เฮ้ยไหน

0: เริ่มแรกเรารู้สึกเฉยๆกับไอ้เสียงหมาหอนเพราะว่าเคยได้ยินมาจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาตรงข้างกับเจ้าคมและก็เจ้าเชิดที่รู้สึกวันไหวพอจะกลับจากตอไม้ที่เห็นตะเขียวกับตะปรเมศที่เพื่อนมันแล้วก็ประขามมานั่งจุดธูปเทียนทำอะไรบางอย่างแล้วก็กลับไปจนเราตามไม่ทันพอเห็นคนมาใหม่เราทั้งสามก็รีบหลบเข้าหาที่กำบังแต่แล้วเราก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าคนที่วิ่งนำหน้าเป็นสาวสวยในชุดขาวโปร่งเหมือนชุดนอนหน้าตาสะสวยไว้ผมยาวสลวยเหมือนเท้าไม่ติดดินมันน่าจะเป็นการลอยเหนือยอดหญ้ามามากกว่าเอ๊ะหล่อนเป็นใครกำลังวิ่งไปไหนในเวลาค่ำค่ำกลางคืนอย่างนี้ส่วนเจ้าคนที่ตามหลังมาในลักษณะเดียวกันเราจำได้ว่ามันคือเพื่อนคนหนึ่งเขาจำปรเมศนั่นเอง
1: ราตรีราตรีคอยพี่ด้วย
2: เร็วๆสิคะวุฒิขา
1: ราตรีวิ่งออกเร็วอ่ะแล้วพี่จะวิ่งทันได้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: เจ้าผู้ชายพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ความจริงมันก็ยังคงวิ่งในลักษณะเดิมเพียงแต่ก้าวเท้ายาวขึ้นเหมือนการกระโดดแล้วหญิงสาวก็หยุดยืนหัวเราะใกล้ต่อไม้เสียงหัวเราะของหล่อนมันเย็นจะยืดมีของวานสดใสแต่ฟังแล้วมันชวนหนาวสะท้านแล้วทั้งสองก็นั่งลงมาต่อไม้เจ้าผู้ชายหันไปคว้าดอกไม้แล้วก็เหน็บทัดให้แก่ผู้หญิงเราสามคนพากันมองหน้าเลือกหลักด้วยความระทึกใจ

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขา

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทริปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทริปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทริปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทริปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: นี่มันอะไรกันน่ะ
1: ใครจะไปรู้วะมึงกับกูก็เห็นเท่าๆกันน่ะ
2: ไอ้ผู้ชายที่ชื่อวุฒิมันเป็นเพื่อนไอ้เมธเว้ย
0: เอ้กูรู้ละแล้วมันมาทำอะไรกับแม่สาวสวยนั่นถึงจะดูเหมือนผู้หญิงโบราณแต่ก็สวยคมอย่างที่ผู้หญิงสมัยนี้สู้ไม่ได้เลย
1: กูแปลกใจว่า
2: เออ
1: นี่หล่อนเป็นใครมาจากไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนวะ
2: เพื่อนไอ้เมธมาจากกรุงเทพด้วยกันมั้ง
1: ตอนที่เราไปส่งมันน่ะไม่มีผู้หญิงคนนี้นี่หว่าคนหนึ่งมีหน้าตาซื่อเหมือนต่างประเทศอีกคนหนึ่งก็คือนางบุ๋มแล้วผู้ชายสองคนรวมเจ้าหมอนี่ด้วยแต่ว่าไม่เห็นแม่คนนี้นี่นาเอ๊ะมันมาจากไหนวะ
2: ทำไมวะหล่อนจะตามมาภายหลังไม่ได้หรือไงโธ่ปัญหามากจริง
0: แปลกเว้ย
1: นั่นน่ะสิแปลก
0: เห็นแล้วมันทำแม่งวะ
2: ทำแม่งยังไงวะ
0: ทำไมถึงออกมาเที่ยวกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวอะไรซะเลย
2: โธ่แหมแกจะปัญหานักก็มีไอ้หมอนั่นอยู่ทั้งคนแล้วตรงนี้มันก็ติดเขตไร่ของไอ้เมธนะบ้านมันก็เห็นหลังคาแค่นี้มันจะไปกลัวอะไร
0: เอ็งอาจจะมองโลกในแง่ดีไปหมดก็ได้โว้ยกัน
2: เอ็งหมายความว่าไงวะ
0: ผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตาก็ออกโบราณชื่อก็เชยคนสมัยใหม่ก็ไม่ชื่อกันแล้วออกมาเที่ยวกลางคืนในเวลาที่หมาหอนลั่นอย่างเงี้ยเหร
2: อ
0: โอ้ยพูดแล้วขนลุก
2: โถ่เอ้ยจะไปแปลกอะไรกับเรื่องชื่อเรื่องเสียงแหมจะคนชื่อสมหวานยังมีเลยเรื่องขนบไอ้ชนบทอะไรเนี่ยตามที่มันมีมาเยอะแยะเนี่ยหมามันชอบหอนเอ็งเลิกพูดได้เลยถ้าบ้านบ้านนอกนะไม่มีเสียงหมามันก็เสียความเป็นบ้านนอกชนบทเสียสถาบันบ้านนอกหมดสิวะ
1: ก็ไม่อยากขัดข้อว่าแก่น
2: ทำไม
1: แต่มันเป็นยามปกติหมาบ้าอะไรหอนกันลั่นรับ
2: ไม่ใช่ยามปกติมันยามผิดปกติ
1: เออนั่นแหละแล้วก็ไม่หยุดเห่าหยุดหอนเอาง่ายๆอย่างนี้ที่เองดูเวลามันวิ่งสิขาเงี้ยไม่ได้ถูกดินเลยอ่ะมันลอยหยงหยงหยงที่เป็นยอดหญ้าเองไม่คิดแปลกใจมั้งหรือวะฮะ
0: ถึงว่าฮะ
2: มันก็เรื่องธรรมดานี่วะ
0: ที่ไม่ธรรมดาน
2: ี่ข้าไม่เข้าใจว่าเองสองคนนี่กำลังคิดอะไรกันอยู่เว้ย
1: พวกมันมาทำพิธีบ้าบออะไรที่ต่อไม้วะ
0: เออใช่
2: ทำอะไรก็ช่างมันเถอะ
0: เพราะเราตามมันไปแต่กลับตามไม่ทันแถมยังเสือกวนมาอยู่ที่เก่าอีก
1: เพราะเราจะกลับสองคนนี่มาแต่มาแปลกกว่าเก่าวะแถมไปนั่งที่ต่อไม้ที่พวกมันทำพิธีกันมันอะไรกันน่ะ

0: นี่บอกมาตรงๆดีกว่าว่าพวกเองน่ะคิดยังไงฮะ
1: ก็เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ยนะมันไม่ได้เห็นเรื่องธรรมดาทั่วไป
0: งั้นเห็นอะไร
2: ภาพหลอน
1: เออ
0: พูดง่ายๆได้ไหมภาพหลอนมันคืออะไร
1: ผีหลอก
0: เออก็ดีกว่าให้มันหลอกเฮ้ยบ้า

0: เสือกร้องสะดังเชียว
1: นี่ไม่เชื่อหรอวะแถวนี้มันชักจะไม่ธรรมดาแล้วนะโว้ย
0: ตามใจเองอย่าหาว่าข้าทิ้งเองนะข้าทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วประสาทจะแดกเองละคม
1: เองหมายความว่า
0: ข้าจะกลับ
1: แล้วข้าจะอยู่ทำไมวะเท่านี้ก็หนาวจนจับขั้วหัวใจจะหยุดเต้นอยู่แล้วเองว่าไงว่าแก่น
2: เออเอาสาวก็กลับไว้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย
1: ทำไมวะว่าแหมจะปัญหาจริง
0: พรุ่งนี้มาหลายเที่ยว
2: จะกลับมาดูใหม
1: ่
2: ใครอยากรู้ว่าพวกมันทำอะไรกันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะมันคืออะไรเท่านั้นแหละ
1: เองไม่เชื่อเรื่องผีเหร
0: อพูดอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้เมื่อไหร่จะไปสักที
1: เบื่อจังเลย
0: ไอ้นั่นมันอาจจะตายแล้วก็ได้ที่บ้านของมันถึงไม่มีใครอยู่สักคนทิ้งเปิดหนีไปกันหมด
2: ก็แปลว่าเองสองคนน่ะเชื่อเรื่องผี
0: ก็ดูเอาเองก็แล้วกันอะไรๆมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลองคิดดูว่ามนุษย์ธรรมดามันทำกันได้หรือไม
1: ่นั่นน่ะสิวะหุยเองอย่ารั้นไปหน่อยดูว่าแก่นหุย
2: เอาไงก็เอาไปเว้ยไปกลับแต่ว่าพรุ่งนี้กลางวันนะคะจะกลับมาค้นหาความจริงที่นี่อีก
1: แล้วข้างว่ากันใหม่วะ
0: เออไปเว้ย
2: เอาไปสิคอยดูกันแล้วกันไอ้พวกนี้นะมันตบตาข้าไม่ได้หรอกมันเป็นการเล่นกลมากกว่าพรุ่งนี้จะมาพิสูจน์ให้เองดูให้ได
1: ้เออจะประคุณขอให้ข้าแคล้วปลอดภัยอย่ามีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้เลย
0: พรุ่งนี้กลางวันค่อยมากันใหม่
2: จะประคุณขอให้ถูกหวยที
0: เอ้า
2: เอ้าแน่นอนข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกว่าจะบอกให้
1: ไปวะ
0: ไปแล้วที

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้ว
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เตียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันเวลาผ่านไปอย่างไม่เคยรอใครเผลอแป๊บๆนะคะเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นคืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วก็เป็นปีแต่เวลาในขณะนี้เคยถามตัวเองและลงมือทำความดีแล้วหรือยังเชื่อว่านี่เป็นการสะสมเสบียงบุญบุญที่มีความหมายคือความสุขความสุขเกิดได้ทุกเวลาหากใจมีคำว่าพอใจในสิ่งที่มีคำว่าพอดีกับสิ่งที่ได้ไม่ละโมบตะกะตะกรามแค่นี้ก็เป็นหนึ่งความดีที่สามารถสร้างความสุขได้ตลอดเวลานะคะ Mass FM อยู่ด้วยกันค่ะที่นี่จากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: ียกุลเพราะพอจึงเพียงพอจากคำหนึ่งคำสู่ความเข้าใจพระราชฤทัยของพ่อมีคำบางคำยิ่งเราใช้ชีวิตนานเท่าไหร่ความหมายของคำนั้นกลับยิ่งใหญ่ขึ้นพออาจเป็นหนึ่งในคำนั้นตอนยังเด็กเราอาจเข้าใจว่าพอคือหยุดมีเท่านี้ก็พอกินเท่านี้ก็พอหาเท่านี้ก็พอราวกับคำว่าพอเป็นเส้นที่มาขวางความปรารถนาเป็นคำที่บอกให้เราไม่เอาอีกไม่ไปต่อไม่ต้องการมากกว่านี้แต่เมื่อผ่านชีวิตไปมากพอผ่านทั้งการได้การเสียความสำเร็จความผิดหวังความรักความพลัดพรากความอิ่มและความหิวที่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มได้วันหนึ่งเราอาจค้นพบว่าพอไม่ใช่จุดที่ชีวิตหยุดเติบโตหากเป็นจุดที่ชีวิตเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าณชินวีสตูดิโอแฮร์ซาลอนแอนด์เมคอัพพร้อมเสิร์ฟความสวยให้กับทุกท่านต้อนรับสู่ประสบการณ์ความงามระดับพรีเมียมที่ผสานเทคนิคการทำผมชั้นนำจากแบรนด์พรีเมียมที่นำมาปรับและพัฒนาจนทำให้เข้าใจเส้นผมคนไทยมากที่สุดที่ชินวีสตูดิโอแฮร์ซาลอนแอนด์เมคอัพมีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คลิปช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้ และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
6: ่เมืองแห่งการเรียนรู
7: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
6: ตำบลเชียงใหม่
5: เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้ประตูเมืองชั้นนอกของเวียงเจียงใหม่จากหลักฐานที่ปรากฏน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองประกอบด้วย4ประตูได้แก่1ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพชั้นนอก2ประตูหลายแกง3ประตูขัวก้อมและ4ประตูไร่ยาหรือประตูหายยา
5: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะ30กันยายนเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกานายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวคำแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงความขอบคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณูปการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อองค์กรและประชาชนมาอย่างยาวนานในปีงบประมาณพุทธศักราช2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปรวมจำนวนทั้งสิ้น18รายแบ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน107รายและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน1รายนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านซึ่งตลอดระยะเวลาของการรับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติราชการอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และการดูแลประชาชนในพื้นที่การเกษียณอายุราชการมิใช่จุดสิ้นสุดของคุณค่าและความผูกพันหากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งต่อประสบการณ์ความรู้และความทรงจำที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความขอบคุณและความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางของชีวิตหลังเกษียณ
5: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

างชีวิตใหม่จงวางสรรพสิ่งไว้ในที่ที่ควรและตระหนักเสมอว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สง่างามที่สุดที่เราควรมีค่ะวินัยใช่จะมีกันได้ง่ายๆนะคะแต่ก็จำเป็นต่อความสำเร็จเซอร์ W. Temple มีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมีวินัยที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะท่านกล่าวไว้ว่ากฎที่สำคัญที่สุดสำหรับคนหนุ่มสาวก็คือพูดให้น้อยฟังให้มากไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่าเชื่อคำคนง่ายจนเกินไปและเคารพผู้ที่ควรเคารพเราอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งในเรื่องที่สำคัญตามสภาพที่เราเป็นอยู่ขณะนั้นและสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นเองเป็นผลมาจากความมีวินัยต่อตนเองในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราไม่อาจเป็นคนอย่างที่เราเป็นได้หากชีวิตเราไม่มีการบังคับความจริงจังและความมีวินัยเรายอมสละความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อผลภายภาคหน้าได้หรือไม่ถ้าทำได้นั่นจะเป็นการก้าวสำคัญสู่การเติบโตในด้านความมีวินัยต่อตนเอง

0: ั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์รอสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giono Plus หลีก160มา Wave 125และ Super Car 100ราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
2: รู้ไหมอาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
3: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นดีกว่า
3: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
1: ถูกต้องแล้วครับน้ำอุ่นเพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยผ่อนคลายบอกเลยว่าฟินมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนิยมพาณิชย์ให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์
2: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
3: ใช้หมดราย
2: เย็นสบาย
3: หายใจเต็มปอด
2: ซื้อแอร์วันนี้แถมฟรี
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
1: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ 2,000 ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neo จ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
6: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forever Bee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: Forever Bee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM. Your happiness. Our happiness.

จากแหล่งข่าว AFP โดยผู้จัดการออนไลน์ค่ะผู้บุกเบิกเตือนเองโลกกำลังสูญเสียการควบคุม AI อาจถึงคราวล่มสลายของมนุษยชาติโยชัวเบนจิโอนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวแคนาดาที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์ให้สัมภาษณ์กับ AFP เตือนมนุษย์กำลังสูญเสียการควบคุมเทคโนโลยีนี้และโลกจำเป็นต้องมีกลไกกำกับดูแลที่คล้ายคลึงกับมาตรการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์มิฉะนั้นในสถานการณ์เลวร้ายสุดโลกอาจถึงคราวล่มสลายความกังวลเกี่ยวกับอันตรายของ AI โหมกระพือหนักหน่วงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเคลื่อนไหวของบรรดาพนักงานบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำที่ต่างทยอยลาออกพร้อมกับส่งสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ของภัยคุกคามที่มีอยู่จริงต่อชีวิตมนุษย์หากอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้รับการควบคุมดูแลเบนจิโอเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมอนทรีออลผู้เคยได้รับรางวัล Turing Award หรือโนเบลด้านคอมพิวเตอร์ในปี2018เคียงข้างเจฟฟรีย์ฮินตันที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะเจ้าพ่อแห่งปัญญาประดิษฐ์สำหรับเบนจิโอวัย62ปีได้กล่าวกับ AFP เมื่อวันอังคารที่15กันยายนว่ามีเหตุผลที่บริษัทต่างๆต่างพูดกันว่าเรื่องนี้กำลังดำเนินไปเร็วเกินไปแล้วเรากำลังสูญเสียการควบคุมคนอย่างพวกผมคาดหมายเรื่องนี้ไว้นานแล้วพร้อมเตือนว่าการพูดคุยหารือด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ AI ยังไม่เข้มข้นเพียงพอมีความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางหลังจาก OpenAI เปิดเผยว่ากลุ่ม AI Agent ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวางแผนตัดสินใจและลงมือทำงานแทนมนุษย์ได้เองแบบอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายได้ทำการเจาะระบบแพลตฟอร์ม Open Source Hugging Face โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนกรกฎาคมการกระทำที่เป็นอิสระเช่นนั้นถือเป็นภัยคุกคามหลักเบนจิโอกล่าวและเตือนถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์หนึ่งหนึ่งที่ AI Agents จะมีความสามารถในการเจาะผ่านเกราะป้องกันทางไซเบอร์และบุกเข้าไปในบริษัทใดก็ได้เมื่อปีที่แล้วเบนจิโอผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรลอซีโร่ได้วางเป้าหมายสร้าง AI ขั้นสูงรูปแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยลอซีโร่ได้รับเงินทุน300ล้านเหรียญแคนาดาหรือราว216ล้านดอลลาร์ในวันพุธที่16กันยายนจากทั้งรัฐบาลแคนาดาและเยอรมนีซึ่งได้ริเริ่มความพยายามหลายประการเพื่อความร่วมมือกันด้าน AI และระหว่างให้สัมภาษณ์กับ AFP 1วันก่อนการแถลงในเรื่องดังกล่าวเบนจิโอบอกว่าผู้คนจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่รออยู่เบื้องหน้าAI Agent อาจก่อให้เกิดความสามารถในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะบุคคลและโน้มน้าวให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อตัว AI เองแต่มันไม่ส่งผลดีต่อพวกเราทุกคนเสมอไปมันถือเป็นขีดความสามารถที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบอบประชาธิปไตยเขากล่าวเตือนต่อว่าในระยะยาว AI อาจถึงขั้นไม่จำเป็นพึ่งพามนุษย์อีกต่อไปในการลงมือทำสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงและในสถานการณ์เช่นนั้นความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดอาจเป็นการล่มสลายของมนุษยชาตินั่นเป็นกรณีที่สุดโต่งแต่ทว่าต่อให้เป็นเพียงการปิดระบบธนาคารก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆแล้วบรรดาบริษัท AI ยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น OpenAI, Anthropic และ Google เริ่มต้นดำเนินการองค์กรกำหนดมาตรฐานหนึ่งๆขึ้นมาความร่วมมือที่ดูเหมือนเป็นการยอมรับความวิตกกังวลของประชาชนต่อกรณีที่ว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆและประเทศต่างๆอาจทำให้ประเด็นด้านความปลอดภัยถูกมองข้ามไปสำหรับเบนจิโอมองว่า
การควบคุมความก้าวหน้าของ AI ถือเป็นความท้าทายระดับนานาชาติไม่ต่างอะไรกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ดังนั้นประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องตระหนักถึงพลังอำนาจที่เรานำพามาสู่โลกและจำเป็นต้องบริหารจัดการจำเป็นต้องกำกับดูแลผ่านสถาบันต่างๆสนธิสัญญาและคุ้มครองประชาธิปไตยสังคมต้องการเวลาในการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเขากล่าวไว้ค่ะอย่างไรก็ตามเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลประเทศหลักๆดูเหมือนจะมีจุดยืนแตกต่างกันออกไปในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ในวันจันทร์ที่14กันยายนออกมาปฏิเสธเสียงเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI โดยบอกว่ามันเป็นข่าวปลอม

จกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ Learning by Doing and Eco-Literacy กิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต

0: ป .1 ถึงป .2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม Sensory and Roots ป .3 ป .4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา Science in Local Wisdom ป .5 ยกระดับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Techรากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป .1 คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มน
5: มนนมสด
1: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
6: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิลๆ
2: ตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE แอด Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: You're listening.

0: ที่ว่างให้อยู่ห่างๆกันบ้างแนวจะได้ให้ความคิดถึงทำงานบ้างนะคะงั้นเก่าๆของ B5 เพลงนี้กับที่ว่างค่ะและพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้แก่เวอร์ชันของพี่โจนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันศุกร์แล้วแป๊บเดียวก็เดินทางมาถึงช่วงปลายๆสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะพร้อมกับแดดแรงตั้งแต่เช้าก็เลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าฝนอาจจะพักๆบ้านเราไประหว่างไปสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มมีฝนตกมาดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะเช้าของวันศุกร์ค่ะเริ่มต้นกับเพลงเพราะเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศที่ยังคงต้องติดตามจะบอกว่าตอนนี้อุตุนิยมวิทยาเขามีการปรับโฉมในการรายงานอากาศซึ่งก็ไม่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็คร่าวๆที่เขามีการส่งข้อความมาข้อมูลมาก็คือในส่วนของอากาศบ้านเราตอนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะเป็นประกาศฉบับที่1ค่ะสำหรับอากาศแปรปรวนในภาคเหนือบ้านเราช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ด้วยเนื่องจากในช่วงของปลายฤดูเริ่มมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเทแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนั่นเองค่ะก็คงต้องฝากให้มัดระวังทั้งน้ำท่วมเอ่ยน้ำป่าเอ่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงโดยไม่ถึงป้ายโฆษณาบ้านเราซึ่งเยอะมากๆเลยทีเดียวต้องระมัดระวังทั้งฝนตกหนักฝนตกหนักมากนั่นเองนะคะก็ฟังไว้จะได้เขาเรียกเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันไว้ก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีกิ่งไม้ก็จัดการริดรอนให้เรียบร้อยป้ายต่างๆนานาก็ให้แข็งแรงนิดนึงก็แล้วกันนะคะในส่วนของอากาศที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เช้านี้2ตุลาคมเมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.4 องศาและสูงสุดที่ 33.3 องศาอาจจะมีฝนตกได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันดีว่าแดดแรงๆนี่ซักผ้ากันดีกว่าผ้าจะได้หอมๆนั่นเองค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันทำงานในช่วงปลายสัปดาห์มีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยในทุกเช้าของเรานะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอให้เป็นชาวที่มีความสุขกันด้วยทัศยังเพลงมีบ้านกับยอมค่ะ
1: Since the first day that I met you You changed my whole life

ลงเก่าๆของคริสตินค่ะคุณผู้ฟังนี่คือคำอธิบายบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องก็ต้องใช้คำอธิบายจะได้เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นนะคะก่อนนั้นมีทาทะยังด้วยกับยอมนั่นเองค่ะเพลงที่เพราะมากๆสำหรับทาทะยังด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเรา 9:28 นาทีเพราะทุกวันคือวันที่เราต้องเดินทางเสมอๆค่ะการเลือกรถจึงสำคัญมากๆเพราะว่าจะพาเราไปได้ทุกที่ที่เราอยากไปนะคะเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจที่นี่ได้กับ Toyota เชียงใหม่เพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้รอไม่นานด้วยมีรถทันใช้ก่อนสิ้นปีกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสัญญาผ่านทุกอย่างผ่านโอเคแน่นอนนะคะวันนี้เป็นเจ้าของคันนี้กับ Yaris Cross นะใครๆก็ Cross กันน้องเล็กของเรา Yaris Cross มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะทางเลือกที่2ค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะและทุกทางเลือกรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนนะคะและยังรับแต้มบูพลอยคูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTD Station กันด้วยค่ะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกได้คันนี้กับ Yaris Cross ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหรือว่าต้องการคันใหญ่แบบขับสบายยิ่งขึ้นคอลาราครอสก็โอเคนะคะคุ้มครบทุกการเดินทางเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มไปเลยค่ะส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTD Station นะคะจนถึงวันที่31มกราคม2570นู่นเลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจเงื่อนไขไหนข้อเสนอไหนต้องว่าที่ปรึกษาการขายเรามีข้อมูลแน่นมากแล้วก็พร้อมที่จะแนะนำรถที่ตรงสเปคคุณที่สุดนะคะแวะไปใช้บริการกันได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะจะได้มีข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะว่ามีโปรโมชั่นไหนมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเข้าไป follow ติดตามกันได้ทาง Facebook แล้วก็TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะในแต่ละวันที่เราเจอเรื่องมากมายทุกคนต้องการสิ่งนี้นั่นคือความสบายใจนะคะโบสุรัตนาวีค่ะและแสมอภิวัฒน์กับสบายใจ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin
3: X Plusขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ดังนั้นมีงานของ Sixpence Generation ด้วยกับ Kiss Me ค่ะการบริการ43นาทีแล้วเข้าสู่เดือนตุลาคมนะวันนี้เป็นวันที่2ของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่10ของปีที่น่าจะดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันกันละกันนะคะแต่ทฤษฎีของเดือนตุลาคมเขากล่าวเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ดักจากเราไปจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าเสมอและเมื่อเดินทางมาถึงตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาที่เราทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีออกจากชีวิตและก็ทิ้งไว้กับเดือนที่ผ่านมานะคะและจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่เราพร้อมเปิดรับเข้ามาทดแทนในชีวิตขอหวังว่าจะเป็นจริงดังที่ทฤษฎีได้กล่าวไว้กันละกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความยุ่งเหยิงมีปัญหามีอะไรเยอะแยะมากมาย3เดือนสุดท้ายของปีขอเอาดีๆอย่างน้อยเมื่อวานหลายคนถูกหวยนะดีใจด้วยกันละกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการผ่านไปแต่ละเดือนที่มีความหมายแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยสักเดือนจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรดีอย่างน้อยเดือนนี้ก็ 10.10 รออยู่ใครรอช็อปนะก็อย่าลืมเตรียมพร้อมรอช็อปกับเราได้ค่ะ Golden House เราจัดให้กับโปรโมชั่น 10.10 ดีลคุ้มเต็ม10ไม่มีหักเลยค่ะทั้งหมดของเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านดีลนุ่มๆต้องมีเติมความสบายให้ทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนกับดีลเด็ดเอาใจสายพักผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นความสบายกับห้องนอนพร้อมเปลี่ยนทุกคืนให้หลับเต็มอิ่มกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นดูหนังบนโซฟาพักผ่อนหลังเลิกงานหรือว่าเติมความนุ่มให้กับห้องนอนจัดเต็มความคุ้มในราคาพิเศษแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House เช่นเคยนะคะและสมัครช่างของเราค่ะคุณผู้ฟังอยากจะได้เครื่องมือช่างดีๆอยากจะได้สินค้าราคาพิเศษตามไปช็อปกันได้ทุกวันมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่มากมายทีเดียวบอกแล้วว่า 10.10 ดีคุ้มเต็ม10ไม่มีหักแน่นอนนะคะและช็อปคุ้มมากกว่าเดิมด้วยค่ะช็อปที่โกเบนเทาของเราโปรโมชั่นพิเศษผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดได้ถึง36เดือนจ่ายพันบัตรเครดิตที่ทีวีโกเบนเทาลดเพิ่มอีก 3% นะคะจัดเต็มความคุ้มค่ะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Clubs ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทด้วยนะคะช็อปกันได้แบบคุ้มๆแวะไปได้ที่ Golden House ของเราค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางส่วน Call Center สอบถามเพิ่มเติมที่1160ได้ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click andCollect พร้อมส่งสินค้าให้คุณถึงบ้านและยังมีคูปองส่วนลดเติมให้คุณด้วยนะตามไปช็อปกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดที่ Golden House ทุกสาขาใกล้คุณค่ะ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะ I'm only one ฉันเลยพูดเพลงนี้บ้าง

งั้นจากคาแลนและพินเทเบอรี่ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Good Enough นะคะก่อนนั้นมีเดอะสคริปต์กับซูเปอร์ฮีโร่และชิริพุสกับวันคอเวด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะคะใครที่ชื่นชอบงานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานวันแรกคืนแรกเลยทีเดียวค่ะเห็นหลายๆคลิปเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวกับเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุธริพุนชัยซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคืนแรกเลย1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะสายบุญที่สนใจก็เชิญได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาให้เริ่มแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาแล้ววันนี้ในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุธริพุนชัยจังหวัดลำพูนตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนซึ่งเทศกาลเป็นเขาเป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของลำพูนก็เลยก็ว่าได้เพราะแต่ละปีนี่คนเยอะมากๆแล้วก็สวยด้วยนะ1ปีก็มี1ครั้งค่ะร่วมเป็นพลังเล็กๆพลังศรัทธาถวายโคมกราบสักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะพร้อมกับบรรยากาศสวยๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีก1งานดีๆในงานที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆบ้านเราคนเชียงใหม่ไปกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนและกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและอีกชิ้นซองเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะจาก DJ Snake และกับลิซ่าด้วยกับ Sexy Girls ค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขกับวันศุกร์ของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.เปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพและ65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีดังนี้ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2. กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 4. กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป 2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ถ้าคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้ให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน 3 เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio.เชียงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ช่วงนี้เนี่ยมีความสุขมากๆนะฮะที่เราจะได้ยินเพลงที่เราคุ้นเคยกันนะฮะเมื่อหลาย10ปีก่อนนะฮะถูกนำมาร้องใหม่บ้างนะฮะทำให้เราได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ฟังครับและนี่คือเพลงอู้นี่นะฮะจากเวอร์สนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเจลบอยส์นะครับกลับไปน่ารักไกลๆหน่อยฮะแล้วก็รวมไปถึงเหงาเข้าใจนะครับวันสุขแห่งชาติครับส่งเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็วันนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคมด้วย

ชอบน้องเบลบริสลาตรงที่สามารถนำเอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาทำเป็นเพลงฮะแล้วก็น่ารักน่ารักจริงๆนะครับติดเธอได้ไหมในฐานะไฟแดงก็ได้ถามว่าเกี่ยวกันตรงไหนนะฮะแต่มันก็น่ารักดีนะฮะในวันก่อนหน้านู้นมีเพลงใหม่ครับจากยังโอมแล้วก็เคทีกระแตครับแค่เธอแค่เธอพูดถึงรุ่งฟ้ารุ่งฝนนิดนึงฮะเดือนตุลาคมแล้วนี่ทำไมยังมีฝนอยู่นะครับล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะยังประกาศเรื่องของฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับ4ถึง7ตุลาคมเนี่ยภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยเฉพาะภาคโดยเฉพาะนะฮะจังหวัดเชียงรายพะเยานะครับแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับรวมถึงเชียงใหม่เราด้วยนะแล้วก็ยังมีสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วล่ะนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกหน้าหนาวเนี่ยเวลาเราถามว่าทำไมประเทศไทยถึงหนาวได้เฉพาะช่วงประมาณธันวานะฮะช่วงประมาณปลายปีนะครับแล้วก็ทำไมอากาศมันเย็นเย็นเนื่องมาจากวันนี่แหละฮะพอประเทศอื่นๆที่อยู่เหนือเรานะที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะอย่างจีนนะครับหรือประเทศแถวรัสเซียมองอะไรที่เบตอะไรเงี้ยฮะพอเวลาเข้าสู่หน้าหนาวเขาจะอากาศหนาวติดลบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเย็นมันก็จะเคลื่อนที่นะครับจากข้างบนเนี่ยลงมาเรื่อยๆข้างล่างนะฮะลงมาจนมาเจออย่างนั้นก็ประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนิดนึงความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรมันก็เขาเรียกว่ามีแรงต้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายความเย็นที่แผ่ลงมาเนี่ยมันก็จะลงมาถึงแค่ประมาณสักภาคเหนือเรานี่แหละนะฮะภาคเหนือนะฮะลงไปถึงภาคเหนือตอนล่างนะฮะหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าพลังความเย็นของเขาแรงมากนะครับก็สามารถทะลุลงไปถึงแถวกรุงเทพมหานครเราจริงจะได้เห็นปรากฏการณ์ว่ากรุงเทพวันนี้อากาศหนาวจังเลยหนาวมากอะไรประมาณนี้อันเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลงไปถึงข้างล่างได้นั่นเองครับแต่ว่ามันลงได้ไม่นานเพราะว่าความร้อนที่อยู่เส้นศูนย์สูตรเองก็ไม่แพ้กันก็จะขอต้านยึดพื้นที่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมานี่แหละครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความร้อนกับความเย็นมาเจอกันมันก็จะเกิดเรื่องของมรสุมขึ้นนั่นเองฮะก็จะทำให้ฝนฟ้าคะนองนะฮะฝนตกกันในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวนะครับวันที่4นะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับจะเริ่มที่เชียงรายนะฮะแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกนะครับวันที่5เนี่ยเชียงใหม่โดนเต็มๆคือวันจันทร์หน้านะฮะวันจันทร์หน้าเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์คือทั่วภาคเหนือโดนหมดนะครับวันที่6นะฮะยังคงอยู่นะครับวันที่6ก็คือวันอังคารเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับแพร่นะฮะสุโขทัยตากกำแพงเพชรแล้วก็ส่วนวันที่7นะครับจะเหลือแค่5จังหวัดนั่นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เราก็เจอกันยาวๆเลยทีเดียวนะ3วัน5ถึง7ตุลาคมครับน่าจะเป็นฝนก้อนสุดท้ายแล้วนะส่งท้ายสักทีนึงจะให้ลมหนาวลงมาละนะฮะจะเตรียมแกะชุดกันหนาวที่เก็บไว้นานแล้วครับ

พลงนี้เหมาะมากนะฮะเวลาที่เราขับรถแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยมันชิลสุดๆไปเลยฮะและนี่คือ Freehand นะครับเมื่อถูกค้นพบฮะพูดถึงเรื่องรถนะวันนี้ใครที่อยากจะได้รถใหม่นะครับไปพบกับ Yaris Cross ฮะคุณผู้ฟังรถขวัญใจสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะ Trust me ครับ It's Toyota HEV มั่นใจ Toyota Hybrid นะครับรับข้อเสนอพิเศษ3ทางเลือกครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับทุกทางเลือกรับเพิ่มครับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 กับสมาร์ทแพลนนะครับและรับแต้ม Blue Plus Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับรับข้อเสนอพิเศษครับการขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทแล้วก็ขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด5ปีหรือ150,000กิโลเมตรครับเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง31ตุลาคมเลยครับแวะมากันที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนด้วยนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

น่ารักดีนะครับเพลงนี้ฮะจากณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองครับจากภาพยนตร์เรื่องเฮนรี่นะฮะจำไม่ได้ผมจำชื่อเพลงผมจำชื่อภาพยนตร์ไม่ใช่ชื่อเขายาวๆนะฮะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่นำมาเขาเรียกว่าอะไรนำมารีเมคใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการตีความใหม่นะคุณผู้ฟังเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆจำไม่ได้เฮนรี่จำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยมันสนุกมากนะใครที่เคยดู50 Days มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะจะรู้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่รอมคอมนิดนึงนะฮะคือภาพยนตร์มีความโรแมนติกมีความตลกนะฮะมีความโรแมนติกมีความคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาดีน้องมินนี่ก็เก่งด้วยนะฮะน่ารักด้วยแหละนะครับผู้ฟังก็ไปติดตามชมได้นะที่โรงภาพยนตร์นะครับกับเฮนรี่เฟิร์สเดทนั่นเองฮะจะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ฮะจากณเดชน์คุกิมิยะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอบคุณด้วยในช่วงนี้นะฮะกับ Planning to Excel นะครับใครที่มีอาการปวดบวมอักเสบนะครับหรือว่ามีอาการตรงบริเวณข้อต่อนะฮะรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับสามารถที่จะบรรเทาความปวดได้ครับโดย Planning to Excel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและพิเศษใช้งานง่ายครับทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้า1ครั้งช่วงเย็น1ครั้งนะตัวในเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและกลับไปทำกิจกรรมสุดโปรดของคุณได้อย่างมั่นใจฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ปุ๋ง
1: มันโดนนะครับแล้วก็น้องสไปร์ฮะนี่คือน่ารักชิปุ๋งครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะจากณเดชน์คุกิมิยะกับรักนะแต่ว่านะครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะ First Date Henry นั่นเองครับขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับโรงพยาบาลลานานะครับย้ำอีกครั้งว่าคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานานะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับในแอปที่เราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องจำแล้วว่าเอ๊ะนะฮะวันไหนนะที่แพทย์นะที่หมอคุณหมอนัดนะครับคุณสามารถเข้าไปดูในแอปได้เลยครับและยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังสามารถดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับดาวน์โหลดได้เลยวันนี้ทั้ง iOS และ Android นะครับเข้าไปที่ Google Play และ App Store ครับขอบคุณนะฮะแล้วก็สอบถามเลยเพิ่มเติมได้เลย052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับสักครู่หนึ่งเราจะเบรกนะฮะชั่วโมงหน้ามิวสิคคอมโพเซตครับ4เพลงนี้รอคุณนิดต้นชั่วโมงครับ

0: Don't go anywhere
1: สีเพลงจังหวะเบาๆนะฮะในชั่วโมงหน้าครับไม่เข้ากับวันศุกร์นะสีเพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับหน้าไม่ใช่สีหม้อหุงข้าวครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ตามมาที่อุบะจ้าจากบี้สุกริตไปที่เฟลโลเฟลโลนะครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้และปิดท้ายที่กันกันนะครับกับวานเกยตื้นแป๊บเดียวครับหลังข่าวเราจะกลับมาทั้งหมด4เพลงนี้ในช่วงของ Music Composer ต้นชั่วโมงครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดนางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโณผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3.6 แสนบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,9 แสนตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Out

และนี่คือ4เพลงนะครับที่ได้ฟังกันต้นชั่วโมงกับ Music Combo Set ครับผ่านไปนั่นก็คือวานเกตื้นจากกันกันนะฮะก่อนหน้านู้น Fellow ครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้รวมไปถึงบิสุกริตด้วยกับอู้บะจ้างนะฮะแล้วเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับมอหุงข้าวจากพันช์บริการแล้วก็โจอี้ภูวสิทธิ์ครับคุณผู้ฟังวันศุกร์แห่งชาตินะฮะเข้าสู่วันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่2ของชื่อแบบ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็วันนี้แล้วตอนนี้นะฮะลิ้นจะพันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราไปตื่นเต้นครับกับโปรโมชั่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะคุณฟังที่สนใจก็ไฟฟ้า 100% นะครับวันนี้ได้เวลาแล้วครับที่จะต้องเริ่มต้นกับความตื่นเต้นใหม่นะฮะไปพบกับดีลพิเศษประจำเดือนตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่จองแล้วก็ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BYD ทุกรุ่นนะฮะคุณจะได้เปิดประสบการณ์ไปกับเทคโนโลยีจาก BYD ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับไม่ว่าจะเป็น BYD Seal 5 DMI นะฮะ BYD Seal Lion 5 DMI BYD Atto 3 BYDAtto 2 BYD Atto 1 ครับ BYD Dolphins นะฮะ BYD M6 BYD Seal 6ครับ BYD Sea Lion 6แล้วก็ BYD Sea Lion 7นะครับคุณผู้ฟังนี่คือรุ่นทั้งหมดที่คุณสามารถไปทดลองขับได้นะฮะคุณผู้ฟังฮะชอบแบบไหนนะฮะที่ถูกใจกับไลฟ์สไตล์เรานะครับรวมไปถึงสมรรถนะด้วยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะคุณผู้ฟังที่นี่เราพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะครับที่ BYD North Star นะฮะทั้ง5สาขาแวะมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิง0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

0: เพียลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ไม่ค่อยชอบทานวิตามินเม็ดใหญ่ๆนะครับวันนี้อยากให้คุณรู้จักอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับเพราะว่าเป็นวิตามินเม็ดเล็กทานง่ายครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าคนที่ทำงานหนักๆนะฮะทำงานเหนื่อยๆบางทีใช้สมองโอ้โหนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เดี๋ยวผมมันเหนื่อยนะคุณผู้ฟังครับทำงานหนักมาทั้งวันให้อะลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นดูแลร่างกายคุณนะครับได้ยินชื่อนี้บ่อยๆลองจำไปเลยครับอะลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่เรดิโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

เรื่องที่ขอนะครับจากลุลาครับแต่วันนี้คุณไม่ต้องขอนะฮะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House นะฮะตอนนี้เราจัดมหกรรม10แล้วนะครับดีลคุ้มเต็ม10แบบไม่หักนะฮะโดยเฉพาะหมวดเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านที่ดีลนุ่มๆคุณจะต้องมีนะฮะเฟอร์นิเจอร์ที่นุ่มๆแน่นอนสบายอะไรประมาณนี้เติมความสบายให้ทุกช่วงการพักผ่อนของคุณนะครับแน่นอนฮะแวะไปเลือกกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ Global House นะครับเรามีสินค้ามากมายครับที่เกี่ยวกับบ้านนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องบ้านนะฮะทั้งอุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับห้องน้ำห้องครัวแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือช่างอุปกรณ์งานซ่อมวัสดุก่อสร้างต้องที่ Global House นะครับอย่าลืมนะฮะแวะมากันได้เลยที่ Global House แล้วก็วันนี้ครับซื้อ 10,000 คืน 2,000 เช่นเดิมนะครับเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขแล้วก็สมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทครับและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อคุณซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยนะฮะและนอกจากนี้ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 1,200 บาทนะครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับคุณผู้ฟังที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

งกรานต์นะครับแล้วนี่คือสบายดีหรือและน้องๆผู้ฟังสบายดีหรือเปล่านะฮะต้นเดือนแบบนี้แล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับได้เวลาส่งคุณไปเบรกแล้วฮะเดี๋ยวช่วงเที่ยงจะได้หาอะไรอร่อยๆทานเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาทำงานกันต่อนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากเจฟซาเตอร์นะครับแล้วนี่คือแค่เธอครับทิ้งท้ายคุณไปเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้เสาร์ที่พักผ่อนนะครับวันจันทร์เรากลับมาเจอกัน10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมในสัปดาห์ถัดไปของเดือนนี้ครับไปละสวัสดีครับ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 12 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์เตือนสหรัฐอาจเพิ่มการโจมตีอิหร่านหลังเลือกตั้งกลางเทอมหลังปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนว่าสหรัฐอาจเพิ่มระดับการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธทรัมป์กล่าวว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ก็อาจมีการเปิดฉากโจมตีทางทหารและระบุว่าเวลาสำหรับการตัดสินใจกำลังใกล้เข้ามาทั้งนี้อิหร่านเคยเสนอแผนหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบเป็นขั้นตอนโดยเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการคว่ำบาตรและการกลับมาเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวด้านมูฮัมหมัดเรซานะคดีที่ปรึกษาของผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน IRGC กล่าวเมื่อวันพุธว่าหากสหรัฐดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองสหรัฐก็ควรยุติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านนักคดีกล่าวว่าเหตุการณ์ตลอดช่วง7 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการดำเนินการของสหรัฐต่ออิหร่านสื่อของ IRGC รายงานคำกล่าวของเขาในทำนองว่าสหรัฐได้ใช้ขีดความสามารถทางทหารจำนวนมากไปแล้วแต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนค่ะวันนี้ REO Speedwagon เริ่มต้นทักทายไปด้วย In Your Letter นะคะแล้วก็ตามด้วยวงดนตรี Emotions นะคะสาวๆ 2-3 คนด้วยกันกับเพลง Based Off My Loveค่ะก็เป็นเพลงที่มีจังหวะจากโคนหน้าฟังต้อนรับคุณสู่วันศุกร์นะคะ2ตุลาคมก็ผ่านเข้าเดือนที่10ของปีแล้วอย่างรวดเร็วนะคะเจอฝนกันทั่วหน้าทั้งประเทศเลยนะคะต้องระมัดระวังทั้งการเดินทางแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะมีคำเตือนล่าสุดมาว่าวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนและจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะภาคเหนือตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะทั้งคนที่อยู่จะเดินทางไกลนะคะคนที่อยู่บริเวณน้ำสะสมนะคะต่างๆที่เคยมีน้ำสะสมเป็นประจำเวลาฝนตกหนักก็ระมัดระวังด้วยในการใช้รถใช้ถนนและก็การเดินทางนะคะวันที่4ตอนภาคเหนือตอนบนก็จะเริ่มมีฝนแล้วก็แปรปรวนด้วยนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคนอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงจากวงร็อกจากประเทศอังกฤษซึ่งโด่งดังมากๆเพลงหนึ่งทีเดียวนะคะวงจากดารันสตรีทอัลบั้มที่3อัลบั้มที่5ของพวกเขานะคะซึ่งก็มีเพลงนี้เป็นเพลงที่3แทร็กที่3ที่ตัดออกมาเป็นซิงเกิลเพลงที่ชื่อ Walk of Life นั่นเองค่ะนะคะออกมาเป็นปี1985ขึ้นไปถึงอันดับที่7ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษนะคะขึ้นไปถึงอันดับที่2ทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างขายดิบขายดีที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอีกเพลงหนึ่งของ Ryan Strait ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีคนฟังชื่นชอบทั่วโลกนะคะมาฟัง Walk of Life นะคะของ Ryan Strait เป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังแพลนจะเปลี่ยนมือถือแท็บเล็ตหรืออัปเกรดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ขอจับตาเดือนตุลาคมนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะสยามทีวีกำลังเตรียมจัดงานใหญ่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะงานนี้รวมมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษตลอดทั้งเดือนและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์เตรียมพบกับแฟลชเซลนาทีทองเก่าแลกใหม่สิทธิ์ผ่อนยาวและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์ซึ่งเชิญชวนคุณอดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่า 1-31 ตุลาคมนี้อาจจะมีดีลที่ทำให้คุณคุ้มค่ากว่าที่คิดค่ะแล้วมาพบกันที่งานสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ที่สยามทีวีทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซูเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: 3 2 1 Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1ดีTriple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
2: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Beautiful Sound เลือกเพลงของ Frankie Valli ให้ฟังเป็นเพลงแรกค่ะนะคะเพลง Greece นั่นเองค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของ Bee Gees นะคะปี1977ซึ่งโด่งดังมากๆ Saturday Night Fever นั่นเองเพลงที่3เป็นเพลงของ Moody Blues กับเพลง The Other Side of Life นะคะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะวันนี้ปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆนะคะเหมือนเช่นเคยความล้มเหลวที่ไม่มีวันถูกลบเลือนไปได้คือความล้มเหลวอันเกิดจากการที่เราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นBeautiful Soundขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเราพบกันพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้กันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสภาพอากาศแปรปรวนเตือน 4-7 ตุลาคมเตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 ฉบับที่2ในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่ 4 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่ 7 ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอันหนึ่งในช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

To good at goodbye ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของแซมสมิธนะคะก่อนนั้นมีเอชิรันด้วยกับโฟโตกราฟกลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฟังเพลงเพราะๆยาวๆไปถึง4โมงเย็นเลยนะชั่วโมงแรกก็ยกให้เพลงสากลกันทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ช่วยกันถามมาแล้วก็เลือกมาได้ยังมีเพลงดีๆแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันยาวๆสบายๆกันเลยทีเดียวสำหรับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันศุกร์ซะด้วยวันนี้2ตุลาคม2569ยังไม่ค่อยคุ้นกับเดือนนี้เท่าไหร่เพราะว่าใช้มาแค่2วันเท่านั้นนะคะและบ่ายนี้ก็แดดแรงแดดจัดมากๆเลยทีเดียวท่ามกลางแดดแรงแบบนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนซึ่งน่าจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้4-7ตุลาคมค่ะภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนฟ้าคะนองลมแรงและก็ฝนตกหนักอะไรก็เกิดขึ้นได้กับอากาศในช่วงนี้ทั้งเรนบอมเอ่ยหรือว่าจะเป็นลูกเห็บด้วยเมื่อวานนี้แถวๆที่ลาดพร้าวที่กรุงเทพเนี่ยลูกเห็บตกอะไรประมาณนี้ตื่นตาตื่นใจกันไปเพราะฉะนั้นบ้านเราเองก็มีโอกาสในการเสี่ยงเจออากาศที่แปรปรวนวันนะคะ4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานนะคะส่วนหลังจากนั้น5ถึง6ตุลาคมภาคเหนือก็โดนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานก็อาจจะมีฝนลดลงได้และ7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคอื่นอาจจะมีฝนลดลงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็วางแผนในการเดินทางนิดนึงกันละกันนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงนึงที่ชอบมากๆเลยทีเดียวงานจากดีนเลวิสHow do I say goodbye, Kang?

ลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งของ Hatebury ที่ชอบมากเลยทีเดียวค่ะชื่อเพลงว่า True Love นะคะก่อนหน้านั้นมีงานเก่านิดนึงของ Front and Bronze กับ Watch Up นั่นเองนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะและมาพร้อมกับนี่เลยความสุขของการเดินทางเวลามีวันพักผ่อนเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะแพลนเที่ยวน่าจะใกล้ๆแหละไม่ต้องเป็นไกลเพราะช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะไม่ค่อยเป็นใจให้เราต้องเดินทางไกลกันนะคะแล้วก็ใครที่จะขับรถไปเที่ยวกันอย่างลำพูนก็มีที่เที่ยวเยอะนะไปเชียงรายไปพะเยาได้หมดเลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเดินทางกับเราก็มั่นใจกับรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกและเป็นเจ้าของได้ค่ะมั่นใจกับความประหยัดน้ำมันของคันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะประกาศตอนดึกๆเลยบางคนนี่ออกมาเติมไม่ทันเพราะฉะนั้นการเลือกรถที่ทำให้เราเซฟและประหยัดได้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะแนะนำคันนี้กับ Yaris Cross ค่ะรับข้อเสนอพิเศษกับเราทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% เท่านั้นนะคะและทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะทุกทางเลือกมาพร้อมกับข้อเสนอดีๆมากมายส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจในการเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนและยังรับแต้มบูพอยต์คุณสามารถเติมน้ำมันที่ PTT Station กันด้วยนะคันนี้โดนใจหลายคนแน่นอนหรือว่าสายลุยเพื่อการทำงานหาเงิน Hilux Devo คันนี้ก็พร้อมหาเงินให้คุณแน่นอนเป็นรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์จะเป็นฟู้ดทรัครถพุ่มพวงรถขายขนมก็ได้นะไปไหนก็ได้ไปตลาดนัดนี่สบายไม่ต้องเสียเวลาในการจองล็อกใดๆทั้งสิ้นนะขับไปจอดได้เลยหรือว่าจะเป็นรถแบบอื่นขนส่งรถตู้เย็นตู้แห้งได้หมดเลยทีเดียวสามารถดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ค่ะและรองการประกันใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นออกรถก็ง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็เลือกได้นะคะสนใจรถสำหรับการค้าขายขนส่งหรือว่าใช้งานธุรกิจทักหาเราสอบถามได้ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับคุณด้วยนะคะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอหรือความสุขในการเดินทางเลือกได้กับเวต้าคันโปรดและคันเกร่งของคุณด้วยนะคะงั้นจะคลีนแบนดิตเพลงนี้ค่ะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

ลุกให้ตื่นกันในช่วงบ่ายแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเล่นเพลงจังหวะสนุกสนุกกันบ้างอีกหนึ่งเพลงของ Rio เพลงนี้กับ Line I Love You นะก่อนหน้านั้นมีเชนพอนส์นะชื่อเพลงก็คือ No Lie นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ44นาทีแล้วแป๊บๆก็มาถึงช่วงแบบใกล้ๆจะบ่าย2ผ่านไปไวนะจะว่าไปช่วงครึ่งหลังของวันด้วยนะคะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมเช็คอัพสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเสมอเพราะจริงๆแล้วภายในร่างกายเราไม่รู้ว่าส่วนไหนมันเสื่อมบ้างส่วนไหนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษบ้างซึ่งเราเองจะรู้สึกว่าเราต้องเช็คตัวเองแล้วล่ะอายุมากขึ้น

แล้วก็ต้องสตรองและแข็งแรงเข้าไว้ค่ะวันนี้สามารถนัดหมายในการเช็คสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งเรามีทีมแพทย์ที่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็สามารถเช็คอัพกันได้และใกล้จะสิ้นปีแบบนี้อย่าลืมนะคะสิทธิประกันสังคมกับการทำฟัน900บาทต่อปีขุดหินปูนอุดฟันต่างๆนานาในวงเงิน900บาทถ้าเกิดไม่ได้ใช้ปีนี้ก็ไม่ได้ทบไปปีหน้านะเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดกันละกันเพราะว่าเราจะได้เป็นการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันประจำปีกันด้วยส่วนใครที่ทำงานหนักๆรู้สึกเมื่อยเราก็มีบริการในส่วนของPMSด้วยค่ะกับกายภาพบำบัดนั่นเองปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตึงรู้จักPMSนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ช่วยได้ดีมากๆเลยทีเดียวสนใจรับบริการและปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่แผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะใครๆก็ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะ

พลงนี้ตื่นของจริงเลยนะคุณฟังเพราะมีเพลงนี้กับบัมบี้ไรค่ะก่อนในนั้นมีงานของเชกาลากับเรดิโอด้วยนะคะบ่ายสองแล้วฟังเพลงกันไปท่ามกลางแดดแรงๆร้อนๆกันต่อไปแล้วกันค่ะคุณฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์สี่ชั่วโมงหน้ายังกลับมานั่งยาวๆถึง4โมงเย็นแต่ชั่วโมงหน้าจะปรับเปลี่ยนฟังเพลงไทยเพราะๆกันบ้างกันละกันเพราะว่าเสน่ห์ของการฟังเพลงไทยก็คือเราจะเข้าใจความหมายได้ง่ายๆแล้วก็ศิลปินไทยตอนนี้ก็ออกซิงเกิลกันแบบว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้ากับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมตลอดทั้งวันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยงานเก่าของอควาเพลงนี้บ้างละกันนะคะชื่อเพลงก็คือการ์ตูนฮีโร่สเด็กๆชอบมากผู้ใหญ่ก็ดูได้นะฮีโร่ทั้งหลายเยอะจริงๆบ้านเราเพลงนี้น่ารักดีค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองค่ะ

0: เร่งดำเนินการจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาชุดตำราหลวงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยจัดส่งไปแล้วกว่า 190,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดองค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับชุมชนการเคหะคลองจันเขตบางกะปิและชุมชนมัสยิดอัตตักวาพัฒนาชุมชนพัฒนาบึงขวางชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่นแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีร่มกล้าวซอย6เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวโดยมอบชุดผู้ประสบภัยเพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสำหรับยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วยยาไมโครนาโซน5กรัมยาเพรดนิโซโลนครีม5กรัมยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนยาเม็ดพาราเซตามอล500มิลลิกรัมผงน้ำตาลเกลือแร่แอลกอฮอล์เช็ดแผลสำลีและพลาสเตอร์ซึ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆนั้นก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรมได้เร่งดำเนินการจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาชุดตำราหลวงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยนับจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 190,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีนครสวรรค์นครราชสีมาบุรีรัมย์ตากกำแพงเพชรอุทัยธานีสุพรรณบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสระแก้วโดยองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: าสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 7 8 5 5 5
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ถูกรักโดยใครสักคนนะสุดท้ายก็ค้นเจอกันจนได้แล้วก็มารักกันได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ฟรีแฮนด์เขาทำได้ดีมากๆเมื่อถูกคนพบความหมายก็ดีด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันครับขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้ขอให้หายไวๆดูแลตัวเองเยอะๆกันละกันในวันที่อากาศบ้านเราจะแอบสวิงในช่วงนี้บางวันอาจจะมีฝนบางวันอาจจะมีแดดแรงๆแบบนี้แหละนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะลิปตากับเมอร์เพลงนี้บ้างกับอยู่ได้แล้วค่ะ

0: แค่ได้อยู่ใกล้ๆก็มีความสุขแล้วนะคะโพลลี่แคทเพลงนี้กับข้อความรูปยิ้ม
1: เขียนอยู่กับเขาข้างกันหรือไป
0: จริงๆจะว่าไปก็เป็นเพลงแอบเศร้าเล็กน้อยนะอาจจะได้ดูพระจันทร์ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แบบเคียงข้างกันตลอดไปเลยประมาณนี้ก่อนหน้านั้นมีซีซั่น5กับเลือกเองกับมือและลิปตากับเมอร์อยู่ได้แล้วนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ28นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมความสุขในการเดินทางและรถไฟฟ้าที่หลายคนบอกว่ากำลังมองหาตื่นเช้ามาวันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะใครที่เติมเมื่อคืนทันก็ดีไปส่วนใครที่ไม่เติมเช้านี้เข้าปั๊มก็เติมน้ำมันแพงมานิดนึงนะคะรถไฟฟ้าตอบโจทย์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสนใจอย่าลืมแวะไปเจอกันได้ BYD North Star เชียงใหม่นำเสนอดีลพิเศษสุดในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้พบกันได้ที่ North Star ทุกสาขารถพร้อมดีลพร้อมพร้อมส่งมอบให้คุณได้เดินทางอย่างมีความสุขนะใครที่กำลังเล็ง BYD กันอยู่ไปเจอกันได้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้พบกับข้อเสนอพิเศษเฉพาะ3รุ่นในแคมเปญ BYD Dolphin BYD Seal Lion 6 DMI เฉพาะรุ่น Dynamic และ BYD Seal BYD Seal Lion 7เฉพาะรุ่นพรีเมียมนะคะมีรถพร้อมส่งมอบค่ะและดีพิเศษที่ไม่อยากคุณพลาดสนใจแวะไปสัมผัสคันจริงกันก่อนไปทดลองขับไปดูข้างในไปนั่งดูได้เลยค่ะแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษจากเราเช็คได้เลยว่าข้อเสนอนี้โอเคหรือเปล่านะคะเราจัดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้ 3-4 ตุลาคมค่ะ BYD North Star ทั้ง5สาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษแล้วก็มาพร้อมกับรถคันใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลือกได้กับ BYD North Star ทั้ง5สาขาสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินนะคะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางโชตนาสันทรายและสาขาขวงสิงที่แยกขวงสิง0532785555ค่ะ0532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยอย่าลืมไปรับข้อเสนอดีกับการเป็นเจ้าของรถ1คันที่พร้อมพาคุณเดินทางเสมอกับ BYD North Star เชียงใหม่นะคะงั้นจาก French Star เพลงนี้กับโทรศัพท์เครื่องเก่าค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธ
4: อไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251715

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
2: Refresh, refill the music.

นนท์ค่ะจากเพลงประกอบแฟนฉันเป็นนางเงือกแฟนฉันเป็นเงือกอ่ะไม่เคยดูเรื่องนี้เหมือนกันนะน่าจะเป็นพล็อตเรื่องมาจากซีรีส์เกาหลีหรือเปล่านะนนทนนท์กับธรรมดาที่แสนพิเศษซีรีส์เบคอนกับห่วงนั่นเองซึ่งเป็นงานเก่าของเอิร์ธภัทรวีที่เคยร้องไว้ก็นำมาคัฟเวอร์ในสไตล์ของซีรีส์เบคอนแบบใสๆแบ๊วๆน่ารักกันไปนะคะใบ2กับอีประมาณ44นาทีค่ะคุณผู้ฟังใกล้จะสิ้นปีอีกแค่2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนเพราะนี่คือเดือนที่10ของปีแล้วนะคะมารีเซ็ตตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องรอปีหน้าเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะทั้งเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมเคลียร์ของเก่านี่สำคัญนะของเก่าที่บ้านอะไรที่เราไม่ได้ใช้เสื้อผ้าที่แขวนในตู้แล้วไม่ได้ใส่เกิน3เดือนนี่บางทีก็ต้องพิจารณาบางคนไม่ได้ใส่เป็นปีเลยซึ่งถ้าเกิดแขวนไว้แล้วไม่ได้ใส่เนี่ยฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยได้เวลาเคลียร์เอาไปบริจาคเอาไปขายเป็นสินค้ามือสองก็ยังได้แต่ว่าต้องสภาพปีนี้เคลียร์ของเก่าค่ะแล้วก็เคลียร์โต๊ะทำงานให้สะอาดสะอ้านลบรูปที่ไม่จำเป็นจะบอกว่าในมือถือมีแต่สลิปโอนเงินทั้งนั้นเพราะเป็นคนที่โอนถ่ายไม่ค่อยมีเงินสดติดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นสลิปโอนเงินจะเยอะมากๆเคลียร์ได้ก็เคลียร์ค่ะทิ้งหรือว่าบริจาคของที่เราไม่ได้ใช้เพื่อเปิดพื้นที่กับสิ่งใหม่ๆจะได้มีข้ออ้างว่าเดี๋ยวต้องซื้อใหม่เพราะว่าของเก่าเอาไปบริจาคแล้วเอาไปแจกเขาแล้วประมาณนั้นนะจัดระเบียบชีวิตใหม่ค่ะทั้งการกำหนดเวลาให้ชัดในการทำงานเวลาตื่นกี่โมงดีจะได้ไปทำงานทันออกกำลังกายนิดนึงเวลาเข้านอนด้วยแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอทั้งเดือนจะดีมากๆจัดการเรื่องเงินนะคะคุณผู้ฟังเราต้องรู้ตัวเลขของตัวเองรายได้เราเท่านี้รายจ่ายเราเท่านี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่หยิบยืมเขาอะไรประมาณนี้เราจะได้มีเงินเก็บบ้างหนี้ก็มีได้นะแต่ว่าต้องเคลียร์หนี้ตัวเองอย่าไปค้างๆแล้วก็อย่าปล่อยผัดปลันประกันพรุ่งเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไปยืมเงินเขาแล้วเขาให้ยืมแต่ถือว่าเขามีน้ำใจให้เรานะเพราะฉะนั้นเราต้องคืนให้ตรงเวลาตามสัญญาที่ให้เขาไว้จัดการได้ก็ดีนะคะ

แล้วก็รวมไปถึงการเลือกทางเลือกดีๆกับตัวเองอย่างเป้าหมายที่เราอยากจะทำจะลดน้ำหนักจะเลิกกินของหวานจะพาตัวเองไปออกกำลังกายหรือว่าจะวางแพลนในการไปเที่ยวเพราะว่าทำงานตลอดทั้งเดือนละก็ต้องมีเวลารีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายในการเที่ยวกันบ้างลองดูกันละกันค่ะอย่างน้อยก็จะได้เป็นการรีเซ็ตตัวเองไม่ต้องรอถึงสิ้นปีทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะมาถึงงานของ Pixie เพลงนี้บ้างเพลงใหม่นะคะรักกันตอนเลิกกันค่ะ

เสมอมาเนี่ยค่ะกันจะเคิร์นและฟิลโลฟิลโลค่ะก่อนนั้นมีจะอีด้วยกับลืมไปหรือเปล่าและพิกซี่กับรักกันตอนเลิกกันนะคะพูดถึงโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังวันนี้เห็นข่าวหลายข่าวละข่าวหนึ่งก็คือมีพ่อค้าขายลอตเตอรี่อายุแค่30กว่าๆเท่านั้นนะคะเขาก็ขายลอตเตอรี่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่หวยออกใช่ไหมเขาก็เหลือลอตเตอรี่ในแผงอ่ะ10ใบด้วยกันแล้วก็เป็นเลขที่ถูกรางวัลที่1ก็คือ402701เขาเหลือเลขนี้10ใบก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ขายไม่ได้ก็เก็บไว้เขาต้องเก็บไว้อยู่แล้วล่ะก็คือกลายเป็นของเขาไปพอผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก็ปรากฏว่ากลายเป็นการพลิกชีวิตเพราะว่าทั้ง10ใบเนี่ยถูกรางวัลหมดเลยก็รวยเละเทะกันไปเลยค่ะอีก1เคสก็คือหนุ่มไรเดอร์คนนึงนะก็เป็นคนที่แบบชอบเสี่ยงโชคเหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการตระเวนตามหาเลขท้ายทะเบียนรถคู่ใจคือเขาขี่มอเตอร์ไซคันนี้มานานมากแล้วก็ตามหาเลขทะเบียนก็คือ3701นะคะ3701ก็คือจะเอา4ตัวเนี่ยให้เป๊ะๆ เลยแต่ว่าปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปเจอที่เลขไปเจอเลขก็คือ2701ก็เลยซื้อเลขมาที่ไม่ได้คิดถึงเลขตัวหน้าใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายก็คือรับโชคเต็มๆถึง12ล้านด้วยกันก็ถือว่าเป็นเคสที่โชคดีคนจะถูกหวยเนาะก็ว่าไม่ได้ในขณะที่เรานี่เลขโน่นเลขนี้คำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแฮวตลอดการจริงๆนะไม่เป็นไรเผื่อว่าจะมีโชคกับเรากับเขาบ้างนะคะงั้นจากมาทีมเพลงนี้ค่ะตกใจหมดมากอดเขาเลยเพลงน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในผนึกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างผู้ส่งออกดูแลการกระจายสินค้าช่วงน้ำท่วมสมาคมยืนยันผลผลิตต่อเนื่องห้างเพิ่มสั่งซื้อเติมสต็อกผู้ส่งออกชะลอส่งเพิ่มปริมาณไข่ไก่ตลาดในประเทศนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้เดินทางเข้าสู่ตลาดและถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อุทกภัยจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตไข่ไก่ยังมีอย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดขณะที่ห้างค้าปลีกค้าส่งได้เพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ด้านนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าแม้สถานการณ์อุทกภัยจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ไข่ในบางพื้นที่แต่โดยภาพรวมผลผลิตไข่ไก่ยังมีตามปกติและผู้เลี้ยงสามารถปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีสินค้าเข้าสู่ระบบการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในส่วนของราคาจำหน่ายต้นทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มและขณะนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มราคาแต่อย่างใดพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลทั้งปริมาณผลผลิตและการกระจายไข่ไก่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า

0: BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening.

คนไม่ถูกรักก็จะไม่มีที่ยืนนะคะจากสลับคิสค่ะเพลงที่ออกแนวแบบว่าบ่นๆน้อยใจในโชคชะตาและความรักของตัวเองเป็นคนไม่ถูกรักมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะคนอื่นไม่รักไม่เป็นไรอย่าลืมรักตัวเองเยอะละกันนะคะสลับคิสกับไม่มีที่ยืนค่ะแต่ในนั้นมีเอฟิโรและเจนเย่ซีนายด้วยกับเมื่อดวงใจมีรักนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย37นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้จะมีทั้งเพลงไทยและเช่นสองมาฝากกันด้วยนะคะต่อกันที่งานของปามี่เพลงนี้และนีออนค่ะ

ี่จะเววาเหมือนฉันหรือเปล่างานเก่าของไฮดรานะคะร้องใหม่ในเวอร์ชันของอิงวรันธรและยังโอมด้วยดึกแล้วจากอัศจรรย์วันทองนะคะก่อนหน้านั้นมีโจอี้ภูวิสิทธิ์แล้วก็พันวรการหม้อหุงข้าวด้วยพอหุงข้าวเสร็จก็หิวข้าวกันเลยทีเดียวบ่าย3กับ29นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับความสุขในการเดินทางและรถคันใหม่คันเก่งคันโปรดที่คุณสามารถเลือกได้ทุกรูปแบบของความสุขกันค่ะชอบรถคันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้ Fortuner นะซึ่งเป็นรถในฝันของหลายๆคนเพราะว่าเขามาพร้อมกับออปชั่นพิเศษมากมายทีเดียวและที่สำคัญคือราคาดีงามมาก Toyota Fortuner นะคะคันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,884 บาทต่อเดือนหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคันนี้ก็ขับสบายคันใหญ่ด้วย Land Cruiser FJ รอคุณอยู่นะคะเลือกข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2เลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะคะพิเศษรับเพิ่มไปค่ะขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ1 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทด้วยถูกใจคันนี้แวะไปเลือกแล้วก็เป็นเจ้าของได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะส่วนท่านที่ใช้ Toyota อยู่แล้วก็ต้องอย่าลืมดูแลเขาให้ดีค่ะเพราะว่ายังคงใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเจ้าของใส่ใจดูแลกันนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นในการเปลี่ยนยางเช็คยางให้พร้อมให้คุณได้เดินทางอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ายางดีขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางจัดโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบเลยฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และทั้ง6สาขาเราด้วยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะชอบก็ไปจองได้เลยค่ะคนนี้หนูจอง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: RefreshRefill the music.
5: Chiang Mai Radio.

ังกันจาก WH นะคะและนาโตรีกับ Overdose จาก Overdose มา Overdrive ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับอีกประมาณ44นาทีครึ่งหลังของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz และเพลง Asian Song กันด้วยนะคะ Atheist เพลงนี้บ้างกับ

BTS ไปนี้กับ Dynamite ค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมี Tracer ด้วยกับจิกจินและก็7กับนานานาเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะกับช่วงเวลาของการฟังเพลงบ่ายๆของวันศุกร์กันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่า6โมงเย็นก็จะมีเพลงสากลว่าเพราะให้คุณได้ฟังกันตลอดทั้งวันเลยนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของเดวิดกาตาและเอลเพลงนี้กับซูเปอร์โนวาเลิฟนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปูตินพร้อมประชุม3ฝ่ายร่วมทรัมป์สีจิ้นผิงย้ำจะไม่ส่งออกดีเซลจนกว่าจะเลิกคว่ำบาตรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแสดงความพร้อมเข้าร่วมการประชุม3ฝ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงพร้อมย้ำจุดยืนว่าจะไม่ส่งออกน้ำมันดีเซลสู่ตลาดโลกจนกว่ามาตรการคว่ำบาตรจะถูกยกเลิกโดยมองว่าการสนับสนุนของชาติตะวันตกให้ยูเครนโจมตีดินแดนรัสเซียคือการมีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวถึงความกังวลต่อบทบาททางทหารของญี่ปุ่นแต่ยังสนใจร่วมมือและยืนยันว่ารัสเซียต้องการยุติความขัดแย้งในยูเครนด้วยการเจรจาเพื่อให้ยูเครนเป็นกลางปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมเข้าสู่การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งโดยเร็วที่สุดแต่ข้อตกลงใดๆจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประชาชนรัสเซียยอมรับได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-MAX วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ยังวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: แมส FM
11: ร่มธร
10: รมร่มใจ
11: que je ne puis m'empêcher de vous aimer

ร่มทำร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติในช่วงนี้นะคะภาคเหนือบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ร้อยละ 30% ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และน่านนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดเชียงใหม่บ่ายนี้อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสในขณะที่ประกาศฉบับที่2นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเมื่อตี5วันนี้สรุปแล้วสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะคะจากประกาศฉบับที่1พื้นที่ฝนหนักและฝนหนักมาก 4-7 ตุลาคมค่ะระบุว่า5ตุลาคมนะคะจุดฝนหนักมากยังคงอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาส่วนวันที่6ตุลาคมค่ะยังคงเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกทม.และปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งวันที่5แล้วก็6ตุลาคมนะคะในขณะที่กลับไปดูประกาศฉบับที่1ผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่คาดหมายว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนือ5ตุลาคมมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์รวมทั้งสุโขทัยแพร่ด้วยนะคะส่วนวันที่6ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะเชียงใหม่ยังคงรับผลกระทบเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรส่วนวันที่7ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคเหนือยังอยู่ที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนตากและกำแพงเพชรค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass F

0: กินธรรมชาติแทบทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ด้วยความพอดีน้ำมากเกินไปต้นไม้ก็ตายน้ำน้อยเกินไปต้นไม้ก็เหี่ยวอาหารน้อยเกินไปร่างกายก็อ่อนแรงอาหารมากเกินไปร่างกายก็ป่วยทำงานน้อยเกินไปชีวิตอาจไม่งอกงามทำงานมากเกินไปชีวิตก็อาจเหลือเพียงงานแม้แต่ความรักน้อยเกินไปก็หนาวเหน็บมากจนกลายเป็นการครอบครองก็อึดอัดชีวิตจึงไม่ได้เรียกร้องให้เราเลือกเพียงมากหรือน้อยแต่เรียกร้องปัญญาที่ละเอียดกว่านั้นคือการรู้ว่าเมื่อใดควรเพิ่มเมื่อใดควรลดเมื่อใดควรเดินและเมื่อใดควรหยุดนี่คือศิลปะของความพอดี
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะถึงผู้ที่รักสัตว์ทั้งหลายมีโชคสัตวแพทย์อยากจะแนะนำนะคะว่าสุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นจากการดูแลที่ใส่ใจนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ทำวัคซีนตามที่สัตวแพทย์แนะนำด้วยตลอดจนให้อาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการดูแลความสะอาดสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำทำความสะอาดหูดูแลช่องปากและฟันดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีโชคสัตวแพทย์ดูแลให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพที่ดีตามมาที่มีโชคพลาซ่านะคะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: An education beyond tomorrow.
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโด
6: ยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
6: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: เทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

ำหรับบางครอบครัวที่ไม่เคยมีการกอดหรือสัมผัสแม่ไม่เคยกอดลูกพ่อไม่เคยกอดลูกเด็กๆหลายคนโตขึ้นมาโดยไม่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาก่อนเลยในชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นจำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ความอบอุ่นจากการสัมผัสจะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นเหมือนกับการเติมเต็มอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนมีความอบอุ่นอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นนั่นเองค่ะลูกๆมีอะไรก็จะกล้าพูดกล้าคุยกับพ่อแม่มากขึ้นนะคะสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นเมื่อเด็กๆสนิทกับพ่อแม่มากขึ้นการไปหาความอบอุ่นนอกบ้านก็จะน้อยลงค่ะมีอะไรก็จะกล้าปรึกษาผู้ใหญ่เวลาเด็กมีปัญหาก็จะมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่รักของตนได้ดังนั้นกอดกันทุกวันนะคะให้เป็นความอบอุ่นในครอบครัวค่ะ

0: เกิดต้างานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องไอแพดจ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
1: โครมบุ๊ก
2: ดูหนังฟังเพลง
1: AI ช่วยเรียน
2: ผ่อน 0%
1: แค่เดือนละ359บาท
2: MacBook Neo
1: แค่วันละ50
2: รับฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
2: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
1: เก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
1: ลดอีกอ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
0: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
0: เสียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันโทษหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊กครบ OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
5: คุ้มจ้ะทั้งสกูปี้และเวฟ140ลดแรง 49,900 ขนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geo Plus Leaf 160ใหม่เวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศและยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
5: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
0: ต้องไว้จ้ะ
5: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
3: Next

คุณผู้ฟังคะไม่เพียงว่าวันนี้ดอยอินทนนท์จะเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยแต่กำลังจะมีการผลักดันสู่การเป็นมรดกอาเซียนนะคะจากการเปิดเผยของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าการผลักดันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สู่การเป็นมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นภารกิจสำคัญตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกอาเซียนพุทธศักราช2546อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงความพร้อมของพื้นที่ว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามเกณฑ์โดดเด่น10ด้านของมรดกอาเซียนอย่างครบถ้วนทั้งการเป็นตัวแทนระบบนิเวศภูเขาสูงที่มีตั้งแต่ป่าเต็งรังป่าดิบเขาจนถึงป่าละม้อเขาสูงและป่าเมฆซึ่งเป็นระบบนิเวศที่หาได้ยากในภูมิภาคในด้านความหลากหลายทางชีวภาพดอยอินทนนท์ถือเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตกว่า 1,400 ชนิดและเป็นจุดเชื่อมโยงทางชีวภูมิศาสตร์กับเทือกเขาหิมาลัยเพราะพันธุ์พืชมากถึง 1,271 ชนิดโดยเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก2ชนิดและพืชเฉพาะถิ่น43ชนิดตลอดจนนกอีก378ชนิดพร้อมด้วยสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาชะนีมือขาวและตุ๊กกายดอยอินทนนท์นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากการเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ระดับ 2,565 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งเป็นถิ่นอาศัยแห่งเดียวของนกกินปลีหางยาวเขียวอ่างกาและกุหลาบพันปีนอกจากความสำคัญด้านชีวภาพแล้วดอยอินทนนท์ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงพร้อมช่วยกักเก็บคาร์บอนประมาณ 13.42 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอีกทั้งยังมีรากฐานการบริหารจัดการที่คุ้มครองด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ที่สำคัญยังสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างกลมกลืนจากการที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปากากะยอและม้งอาศัยอยู่ร่วมกับพื้นป่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการดูแลรักษาแหล่งประวัติศาสตร์อย่างพระสถูปเจดีย์เจ้าอินทวิชยานนท์และภาพเขียนสีผาคันนาโดยขั้นตอนการดำเนินงานถัดไปนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอแก่ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ดังกล่าวมีกำหนดลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2570ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม่
5: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
6: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
7: จากปี1964จนถึงวันนี
6: ้กว่า50ปี
7: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้า
8: สัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
7: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มุนนมสดถนนนิมมานเหมิน
7: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มุนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มุนนมสด
10: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
8: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
10: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
11: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
12: Mass

้นคิดบวกก็จะมองเห็นโอกาสแทนอุปสรรคในทันทีอยากได้ดีต้องเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตให้เป็นบวก Just start thinking positively and you will immediately see opportunities instead of obstacles. If you want to do well, you have to change your life situation to be positive.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดื่มกาแฟวันละ 2-4 แก้วอาจสัมพันธ์กับสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา American Heart Association ได้รวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลของคาเฟอีนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดข้อมูลพบว่าในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งโดยประมาณเทียบเท่ากับกาแฟขนาด8ออนซ์หรือประมาณ 3-5 แก้วต่อวันถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามปริมาณที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นปริมาณสูงสุดโดยจากการศึกษาขนาดใหญ่หลายฉบับพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟในระดับประมาณ 2-4 แก้วต่อวันมีแนวโน้มพบความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟงานวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟในปริมาณพอเหมาะกับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคบางชนิดเช่นการดื่มกาแฟประมาณ 3-4 แก้วต่อวันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ต่ำลงในบางการศึกษาการดื่มกาแฟประมาณ 4 แก้วต่อวันพบความสัมพันธ์กับความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวที่ลดลงในบางการวิเคราะห์การดื่มกาแฟยังพบความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคหลอดเลือดหัวใจที่ลดลงทั้งนี้ประโยชน์ดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวเพราะงานวิจัยพบว่ากาแฟทั้งแบบมีคาเฟอีนและแบบสกัดคาเฟอีนต่างก็มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจะเป็นไปได้ว่าสารประกอบอื่นในกาแฟเช่นสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีนอลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่กาแฟไม่ได้เหมาะกับทุกคนกลุ่มที่ควรระมัดระวังปริมาณกาแฟได้แก่ผู้ที่ตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคหัวใจบางชนิดหรือผู้ที่ไวต่อคาเฟอีนนอกจากนี้กาแฟที่เติมน้ำตาลครีมเทียมหรือไซรัปจำนวนมากอาจเพิ่มพลังงานและน้ำตาลส่วนเกินซึ่งอาจลดประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ักทายยามเย็นนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เวลาเดิมของเราค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านส่งท้ายวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569พรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์จะได้พักกันสักทีนะคะช่วงนี้ก็ชิลๆสบายๆในอย่างที่บอกไว้ว่าน้องๆก็ปิดเทอมกันแล้วเรียบร้อยและสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการเรียนการสอนการสอบวันสุดท้ายแล้วด้วยวันพรุ่งนี้ก็จะได้พักยาวจนถึงช่วงของการเปิดเทอมใหม่น่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคมนู่นเลยน้องๆที่สอบเสร็จแล้วก็ต้องรอลุ้นผลคะแนนว่าจะทำให้ยิ้มได้หรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกันละกันค่ะมาพร้อมกับเพลงฟังสบายและช่วงเย็นเลือกเพลงเก่ามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะพูดถึงการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังรอได้เลยกับรถเมล์เชียงใหม่ RTC เตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งวันที่10ตุลาคมนี้นะคะให้บริการฟรี10วันพร้อมเตรียมปรับเส้นทางบางส่วนด้วยค่ะไปดูข้อมูลที่เพจของรถเมล์เชียงใหม่ RTC เชียงใหม่ City Bus นะคะโพสต์ประกาศเตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่10ตุลาคม2569โดยจะให้บริการฟรีขึ้นฟรีเลยค่ะตั้งแต่วันที่10ถึง19ตุลาคม2569พร้อมเตรียมแจ้งปรับเส้นทางบางส่วนในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้หยุดวิ่งชั่วคราวกว่า2เดือนเลยทีเดียวก็รอติดตามกันต่อไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางสำหรับคนที่ไม่ชอบขับรถแล้วก็ไม่ชอบรถติดด้วยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงเย็นแบบนี้ฟังเพลงพร้อมที่กันเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

่วงนี้ขับรถไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสบายทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเพราะน้องๆปิดเทอมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราได้พักบ้างอะไรบ้างเพราะในเชียงใหม่เราก็มีหลายจุดยังมีการขุดกันเจาะกันทำถนนกันอยู่นั่นเองขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและน้องฝนก็ยังไม่หายไปอาจจะมาบ้างพักๆเป็นระยะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเจอกันหนักหน่วงก็คือสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่5จนถึง9ตุลาคมนั่นเองเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์ด้วยค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์ Mitsubishi Flow Hybrid คันนี้คือคำตอบเลยค่ะเพราะเขามาพร้อมความประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายเรื่องอะไหล่ก็รอไม่นานด้วยนะคะ All New Mitsubishi X-Force HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและ1รุ่นที่แนะนำก็คือ Xpander HEV 2025นะคะเป็น MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดด่วนรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง48เดือนค่ะครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยหายห่วงเลยตอนนี้เพราะว่าเขาขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมแวะไปเทสต์ไดร์และข้อเสนอดีๆกับเราได้ที่มิสูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิสูแสงชัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-262-555ค่ะ053-262-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะฟังเพลงกับด้วยกันช่วงเย็นแบบนี้และเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ต้นเดือนแบบนี้ใครๆก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการที่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอมีเหตุผลให้เราได้สามารถยิ้มได้เสมอๆแล้วก็มีความรักมากพอที่จะพาตัวเองผ่านทุกเรื่องราวไปได้ผ่านมาตั้ง9เดือนอีกแค่3เดือนต้องสู้กันต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังส่งแรงใจให้กันเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับท่าจีนชมจันทร์พลัสกันด้วยเลิกงานแบบนี้ต้องแวะไปฟินกันค่ะคุณผู้ฟังอากาศสบายๆของกินอร่อยอร่อยและที่สำคัญบริการประทับใจกันด้วยแวะได้เลยที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะร้านเราเปิดทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาค่ะอากาศสบายๆของกินอร่อยรออยู่มากมายทีเดียวกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานและความสะอาดคุณภาพวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอและทุกจานสะท้อนความพิถีพิถันในแบบอาหารไทยพรีเมียมทั้งเข้มข้นละเมียดละไมนะคะเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูโปรดของหลายคนนะคะกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มเลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำกุ้งลายเสือเผาก็อร่อยปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลส่งเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูง่ายๆอย่างกุ้งอบวุ้นเส้นในเด็กชอบมากเลยทีเดียวไข่เจียวโคตรปูหล่นเนื้อปูหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งรสแซ่บของเรานะคะยังมีของทานเล่นอย่างยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอีกมากมายทีเดียวสนใจก็อย่าลืมแวะไปได้ค่ะมีงานเลี้ยงเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้งานเลี้ยงรับปริญญาหรือว่าจะเป็นงานเกษียณแต่ก็พร้อมให้การดูแลคุณเช่นเคยจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่063-525-1719นะคะ063-525-1719ร้านอยู่ในซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับผ่านเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังเห็นซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเราพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นแวะไปเจอกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

เวลาเดินทางมาถึงท้ายๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปช่วงนี้มืดเร็วมากคุณผู้ฟัง6โมงเย็นนี้บางทีเนี่ยก็มืดแล้วแต่ช่วงนี้ด้วยความที่ฝนไม่ตกนะคะก็อาจจะยังไม่ถึงกับมืดมากแต่ว่า6โมงครึ่งก่อนทุ่มเนี่ยมืดแล้วอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถกันด้วยกันละกันค่ะเดินทางกลับบ้านยังปลอดภัยและเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับวันเสาร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Booking My Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิ

0: Radio Twilight.
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053 299

0: always feel like somebody's watching me.
1: Radio Twilight Light
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์ปัญเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนร รวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสาระพมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่ม

0: ลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จะเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล 1 รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับ
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะรวบรวมเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานปนเปกันภายใน50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับผมธีรพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 20:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับถ่ายทอดสัญญาณสดไปที่ FM 92เชียง

0: ไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569รายการเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์ครวบรวมเอาเนื้อหาสาระต่างๆประกาศแจ้งเตือนเรื่องราวที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เองในภูมิภาคนี้หรือในโลกนี้นะครับก็เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์คนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์กระแสไวรัลต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ติดตามทางออนไลน์เชียงใหม่ radio.com และสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ของเชียงใหม่ Valley Talk แล้วนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณจูคุณ W Heart สวัสดีครับคุณเอกลินครับสวัสดีครับวันศุกร์ที่ร้อนแรงครับร้อนจริงๆสวัสดีญาติวัฒน์ทวีวัฒน์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งคุณชูศักดิ์สวัสดีครับคุณเยาวพรสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ประเทศทอล์คครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาทักทายกันต่อช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ของเชียงใหม่ประเทศทอล์คครับคู่เดียวครับผม
1: ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์สสมักดี
2: รถสวยภาพดีต้องที่ SD Car Center ทุนนั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณฟังครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะคุณรักนะเป็ดโง่คุณรุ้งริมทะเลคุณชินหยาสวัสดีนะครับคุณคานคุณปียังคุณ YBT นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมิสเตอร์ JK สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงรายงานสภาพอากาศนะครับในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะฮะก็ณวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้จนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ 20% นะครับฝนภาคอีสาน40% นะครับภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับทะเลก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรก็เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการเดินเรือกันด้วยนะครับถึง7ตุลาเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะครับวันที่4เนี่ยนะครับกรมอุตุเขาได้ออกมาระบุจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกภาคตอนออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะวันที่7ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอื่นจะมีฝนลดลงระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะมีถึงประมาณวันที่7โซนที่พูดมาถึงเนี่ยนะครับแต่ว่า8ถึง12ภาคตะวันออกภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ภาคอื่นก็น่าจะหมดแล้วล่ะตามนี้นะครับภาคเหนือวันที่4เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับวันที่5โซนสีแดงภาคเหนือกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับโซนที่เป็นสีส้มคือฝนตกน้อยกว่าสีแดงก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับที่ผมบอกเมื่อกี้ส่วนวันที่6โซนสีแดงภาคกลางจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนะครับวันที่7ก็จะลงไปโซนล่างสีแดงจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับวันที่7ก็ยังเป็นโซนสีส้มหมดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองนะครับสรุปถ้าจะเอาเน้นๆเลยนะครับสำหรับเชียงใหม่เองก็เหมาหมดตั้งแต่วันที่5นะ5 6 7นะครับ5 6 7ตรงนี้เดี๋ยวดูข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังโอเคแจ้งไปแล้ว37จังหวัดที่บอกเมื่อกี้ นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามประกาศเรื่องการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่สายลงนามเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมาบังเอิญว่าเขาไปตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับสูงนะครับก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำพบว่าแม่น้ำสายมีสารหนูสูงกว่ามาตรฐาน28เท่าสารตะกั่วสูงกว่ามาตรฐาน5เท่านะครับก็จำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแม่น้ำสายนะแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายนะครับคำแนะนำก็คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตำบลแม่สายตำบลป่งผาตำบลศรีเมืองชุมตำบลเวียงพางคำตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะ 1. หลีกเลี่ยงการเอาน้ำจากแม่น้ำสายมาใช้โดยตรงครับโดยเฉพาะการผลิตน้ำดื่มการประกอบอาหารการทำน้ำแข็งแปรรูปอาหารล้างภาชนะหรือเอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่ทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาน้ำมาเอามาปรับปรุงคุณภาพน้ำลดการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำก่อนเอามาใช้อุปโภคบริโภคก็น่าจะใช้ได้แต่ผมก็ไม่เสี่ยงก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับสองหน่วยงานทุกแห่งที่ดำเนินการผลิตน้ำประปาโดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำสายต้องเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วด้วยนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าข้อ3ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาบริโภคโดยเฉพาะเครื่องในปลาสัตว์หน้าดินพวกกุ้งหอยครับลดความเสี่ยงทางสุขภาพ 4. ถ้าได้รับการแจ้งเตือนว่าพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับประชาชนของกรมอนามัยนะฮะและ 5. เชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะก็โหเดี๋ยวนี้เรื่องราวเหล่านี้นี่คือมาเรื่อยมาบ่อยนะวันก่อนประมาณเดือนที่แล้วมันเห็นว่ามีพวกโรงงานอุตสาหกรรมแอบปล่อยน้ำสีดำๆเลยนะลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็ไม่รู้จับได้หรือยังหรือว่าเลิกไปหรือยังนะเขาเอามาแฉให้หมดแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างโซนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับจะมีการจัดงานลานนาเอ็กซ์โป2026มหกรรมสินค้าและก็ศักยภาพลานนานะครับก็12ถึง18ตุลาคมครับที่ศูนย์ประชุมและก็แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่10โมงจนถึง2ทุ่มก็งานนี้ก็งานใหญ่ครับคุณผู้ฟังสินค้าบริการจากผู้ประกอบการมากกว่าพันรายการมีส่วนร่วมจาก45หน่วยงานเดินช็อปชิมชมเต็มอิ่ม13โซนร้านค้าแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมก็งานแบบนี้ผมก็ต้องไปซื้อปลาหมึก ใช่ไหมปลาหมึกแห้งปลาหมึกยืดนะครับงานเหล่านี้คือเข้ามาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะท่านที่สายชิมช็อปชมนี่12ถึง18ตุลา69ที่ศูนย์ประชุมนะครับเราบอกศูนย์ประชุมนี่คนยังไงรู้อ่ะว่ามันจะมีอยู่ที่เดียวอ่ะที่จัดงานบ่อยๆนะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่เองก็มีการประกาศแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอำเภอประชาชนเตือนว่ามืออากาศแปรปรวนฝนตกหนักมากลงกระโชกแรงนะครับ 4-7 ตุลาคมนี้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ติดอันดับโลกประจำปี2027เว็บไซต์ที่ชื่อ The Times Higher Education ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี2027 World University Ranking นะครับ2027ทำการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัย 22,971 แห่งจาก118ประเทศนะครับตัวชี้วัดการประเมินก็คือสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมการวิจัยคุณภาพงานวิจัยตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติแล้วก็อุตสาหกรรมรายได้และสิทธิบัตรนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ3ครับร่วมอันดับกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางมด8อันดับของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยติดอันดับโลก2027ก็คือนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกลำดับที่501ถึง550มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับโลกลำดับที่551ถึง600มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับโลกลำดับที่1001ถึง1200มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับโลกลำดับที่1201ถึง1400สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับโลกลำดับที่1401ถึง1600ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดอันดับโลกลำดับที่1601ถึง1800มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับโลกลำดับที่1801ถึง2000มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยรังสิตติดอันดับโลกลำดับที่2001ขึ้นไปนะครับก็มช.ของเชียงใหม่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับมีข่าวครับคุณผู้ฟังแจ้งข่าวมาเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลครับบอกว่าจะมีพายุนะครับที่ชื่อว่าแทดบิดนะครับพายุแทดบิดก็ยืนยันว่าเป็นเฟคนิวนะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand บอกว่าโพสต์ระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอย่าหลงเชื่อเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงพายุแทดบิดจะเข้าช่วงวันที่6ถึง11ตุลาข้อที่จริงไม่มีพายุชื่อนี้นะครับคุณผู้ฟังชื่อมันแหมสุ่มเสี่ยงมากนะครับชื่อพายุนี้ให้มีในระบบนะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีพายุเข้าประเทศไทยครับข้อมูลเตือนนี้ยืนยันว่าไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยามีเพียงแค่เรื่องฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งเราทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับก็ฝากมันเป็นข่าวปลอมนะชื่อพายุนักเลียดนะครับประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศแล้วนะครับวันรับปริญญา11ถึง12มกราคมปีหน้าปี70หอประชุมมช.เหมือนเดิมนะฮะก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงนะแล้วก็ไปแข่งขันกันในชีวิตจริงกันต่อไปนะครับนะเข้าสู่ส่วนกลางบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับดูสิคุณฟังครับการบินไทยก็ออกมาประกาศเรื่องของความพร้อมนะบอกว่าจะสามารถมาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้อย่างแน่นอนนะครับในวันที่3ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะให้บริการทุกเที่ยวบินเหมือนเดิมพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบิน3ตุลานะครับ 1-2 ตุลาเนี่ยคือเมื่อวานกับวันนี้มีการปรับลดเที่ยวบินไป15แล้วก็9เที่ยวบินให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์พูดถึงเรื่องการบินไทยคุณผู้ฟัง เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นแบรนด์ที่ชูมาตลอดว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับแล้วมาเกิดปัญหาแบบนี้ปัญหาเรื่องของฝนตกแช่ครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้น้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็ทำให้บริษัทการบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลังจากมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการจัดการบริการภาคพื้นหรือว่า Cloud Service นะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นจะกลับเข้ามาทำงานที่เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาที่ค้างอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถบริการได้ 100% แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมพูดกับกรุงเทพธุรกิจนะบอกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในไทยนั้นมีต่อเนื่องแต่พบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น2รายก็คือรายที่1คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้บริการภาคพื้นกับสายการบินในสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับส่วนที่2คือบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service Bangkok Flight Service หรือ BBFS ทีนี้ข้อจำกัดการให้บริการภาคพื้นของสายการบินไทยที่มีเที่ยวบินเข้าออกท่าอากาศสุวรรณภูมิเฉลี่ยนะ300เที่ยวบินแล้วก็ให้บริการภาคพื้นกับสายการบินลูกค้าอีกเนี่ยนะครับพอเกิดปัญหาระบบหรือว่าแรงงานสะดุดเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยส่งผลกับการบริการล่าช้าได้ในทันทีและถ้าความล่าช้าสะสมเป็นเวลานานจะเกิดเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าหอกหางหมูคือเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้พอเกิดปัญหาเรื่องขาดคนขาดแรงงานระบบการบริการขัดข้องคือบริษัทการบินไทยเนี่ยคุณฟังครับขับเคลื่อนกระบวนการนี้ด้วยเอาซอร์สนะครับผ่านบริษัทลูกที่ชื่อว่าวิงสแปนเซอร์วิสการบินไทยใช้วิธีบริหารจัดการแรงงานภาคพื้นผ่านบริษัทลูกครับบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสพบว่าวิงสแปนมีการว่าจ้างช่วงหรือว่าเอาซอร์สลักษณะให้ค่าตอบแทนรายวันกับรายเดือนต่ออีกทอดหนึ่งสำหรับการจ้างช่วงนั้นเป็นแนวทางลดต้นทุนการจ้างงานนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีสัญญาจ้างระยะยาวแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการให้ประจำเหมือนเป็นพนักงานของการบินไทยโดยตรงแต่แนวทางการจ้างต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงครับที่แรงงานจะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ได้อย่างกรณีอย่างเนี้ยนะครับก็ที่ผ่านมาวิงสแปนประกาศเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานภาคพื้นต่อเนื่องเลยนะครับพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการเครื่องบินพนักงานจัดเตรียมของใช้บนเครื่องบินพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระประกาศเปิดรับสมัครตลอดแสดงว่าการบินไทยต้องการแรงงานเหล่านี้มากนะครับแต่พอมีผู้ให้บริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแค่2รายครับทำให้ค่าจ้างแรงงานนั้นก็แข่งขันกันไม่ได้สูงมากนักพอมีการจ้างช่วงการจ้างงานแบบรายวันก็เลยทำให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นความเสี่ยงที่เกิดกับผู้ให้บริการก็แน่นอนเขารับจ้างรายวันครับไม่ได้มีสัญญาผูกพันไม่ได้มีค่าปรับไม่ได้มีอะไรเลยพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับอีกบริษัทนึงเรียกไปบอกว่าที่นี่ให้300ผมให้วันละ500นะคุณมาไหมจากวันนี้ไปอีก 2-3 วันเนี่ยเขาก็ไปพอเข้าไปคนทางนี้ก็ขาดประมาณนี้นะอันนี้ปัญหานี้จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าพอมันไม่เกิดปัญหาเราก็เลยไม่รู้นะครับตอนเนี้ยครม.จะมีมตินะครับมีมติไปแล้วเมื่อ12กันยา69ครับมีความเห็นชอบบอกว่าให้บริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOTGAดำเนินโครงการให้บริการลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นนะครับที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิเป็นผู้ประกอบการรายที่3ก็คือถ้าดูจากชื่อก็คือบริษัทที่เป็นของการท่าโดยตรงเข้ามาเป็นรายที่3ในการที่จะมาประกอบการด้านนี้นะครับอันนี้คือเป็นการแบ่งเบาปัญหาการบริหารจัดการนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่คุยเรื่องนี้เดี๋ยวมันกระทบการเมืองมากไปหน่อยนะครับแต่พอปัญหานี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับนำโดยนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยนะครับมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดซื้อและในโอกาสเดียวกันนี้ก็มอบหมายให้นายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทเข้ามารักษาการ CEO แบบเต็มเวลาเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์มีผลทันทีวันนี้2ตุลานะครับคือนายชายเอี่ยมสิริเนี่ยนอกจากจะถูกสั่งปลดแล้วนะครับยังจะถูกต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน2ปมใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อวายสำหรับให้บริการบนเที่ยวบิน 860,000 ขวดมูลค่า800ล้านบาทโดยมีการจัดซื้อจากบริษัทเดียวนะครับเอื้อประโยชน์หรือหัวหรือไม่ผมต่อให้นะอีกปมนึงคือการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการปัญหาการให้บริการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างปัญหาการดำเนินงานด้านคลังสินค้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างรุนแรงก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเขาจะดำรงตำแหน่งได้จนถึงมกราคม70นะครับคุณชายเอี่ยมสิรินะอันนี้โดนเอาเป็นว่าโดนปลดใช้คำว่าโดนปลดเลยก็แล้วกันนะครับโดนปลดซะก่อนนะครับเรื่องแก้ปัญหาการบินไทยก็แก้ไปนะครับไทยคลาวด์เซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นนะครับปลดแล้วปลดบอร์ดการบินไทยหากกลับมาเรื่องเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังนะครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยาครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพด้วยนะครับสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดให้ลงทะเบียน2ตุลาคม8โมงเป็นต้นไปยื่นหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตสำนักเขตในกทม.นะครับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม. 4 กรณี 1 อาศัยที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย 2 กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 3 กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่ 4 นะครับที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครนะฮะรวมถึงผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้วย1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ยื่นได้นะคุณฟังนะครับก็ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะครับก็รีบยื่นนะฮะแต่เนิ่นๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้2ทุ่ม41นาทีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับในช่วงของวาไรตี้ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมครับสักครู่
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: เอ SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
5: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
5: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
6: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
6: ์ผลิตรายการโดย

14:45 ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับช่วง Variety นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเอามาพูดคุยกันในช่วงเวลาที่เหลือนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณสสม.ณ เชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีนันท์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณกุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับคุณฟังครับเมื่อวันก่อนนะมีกระแสไวรัลในเรียกว่าอะไรในโลกโซเชียลในรัฐสภานะครับก็คุณโรมรังสิมันโรมนะครับกับอภิปรายในรัฐสภาในสภาของสสแล้วไปพาดพิงนะครับคุณสุชาดาพาดพิงถึงสามีคุณสุชาดาซึ่งเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีสามีของสสท่านหนึ่งประมาณนี้นะครับมีอาจจะมีความเกี่ยวข้องด้านรายได้และอาชีพเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับหลังจากที่พูดอย่างนี้ออกไปคุณสุชาดาลุกขึ้นมาประท้วงตอนแรกไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นคุณสุชาดาพอคุณสุชาดาลุกขึ้นมาประท้วงก็รู้เลยนะครับโอ้โลกโซเชียลก็ไปขุดกันใหญ่ไปขุดว่าท่านเป็นใครมาจากไหนสามีท่านเป็นใครนะครับเดือดร้อนถึงประธานสภาคุณมาริกาให้คุณโลมถอนคำพูดคุณโลมบอกไม่ถอนพอไม่ถอนก็คือถูกเชิญออกจากห้องนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้จบไปคุณสุชาดาแจ้งความครับเดินหน้าเขาแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับคุณโรมหมิ่นประมาทตนเองกับสามีนะครับเรื่องนี้คุณโรมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดินหน้าให้กรรมาธิการกฎหมายขอนัด7ตุลาคมนี้สอบสินบน40ล้านขยายปมฟอกเงินคริปโตนะครับแล้วก็เตรียมเชิญคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายสร้างไทหยางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของคุณสุชาดาที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์เข้าชี้แจงในกรรมธิการการกฎหมายวันที่7ตุลาคมนี้คุณโรมบอกว่านี่เป็นวาระที่เราจะตามต่ออยู่แล้วในเรื่องของกรณีสินบน40ล้านไม่ใช่มีแค่เรื่องของคุณสุชาดากับสามีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องสินบน40ล้านรอบนี้เราอาจจะขยายประเด็นให้มันครอบคลุมไปถึงมิติของการป้องกันการฟอกเงินการใช้คริปโตเคอเรนซีในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากจะเชิญคุณสุชาดากับสามีมาแล้วนะครับก็จะเชิญผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เชิญทั้ง3หน่วยงานนี้มาด้วยจะได้เคลียร์คัดตรงนี้ให้จบนะครับก็เห็นว่าคุณโรมเขามองอย่างนี้เขามองว่าจำเป็นต้องเชิญคุณสุชาดาและสามีนะครับมาให้การกับทางกรรมาธิการเพราะถ้าเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรต้องปกปิดนี่คือโอกาสที่ดีที่เขาจะได้เอาข้อมูลในฝั่งของคุณสุชาดามานำเสนอกับทางกรรมาธิการได้นะครับนี่ถึงบอกเขาไปแจ้งความแล้วนะคุณลมนี่บอกว่าหมิ่นประมาทหลังพาดพิงสามีว่าเรื่องมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านนะครับขอแจ้งความรักษาสิทธิ์ตัวเองมั่นใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สู้ตามกระบวนการนะครับ
ถ้าสามีไม่ใช่คนดีคงไม่แต่งงานด้วยนี่ครับแต่เห็นว่าทางผู้สื่อข่าวนะครับสอบถามว่าตกลงสามีทำอาชีพอะไรนะครับก็บอกว่าไม่รู้ทำหลายอาชีพเขาเป็นคนมีความสามารถนี่นะก็ตอบอย่างนี้นะคนมันก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่นะครับแต่ก็เขาก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วนะครับก็ชี้แจงกันไปนะครับชี้แจงไปนะที่ผ่านมาเพื่อนสามีถูกดำเนินคดีทั้งหมดแต่ตัวสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยรอดนี่นะครับก็พร้อมไปเดี๋ยวก็ว่ากันเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยตามกันนะคุณฟังคุณฟังครับไข้หวัดใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตามติดนะสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทย11 มกราคม-8 กันยา 69นี้นะครับไข้หวัดใหญ่สะสม 359,672 คนเสียชีวิต57คนส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีผู้ป่วยนะครับข้อมูลการตรวจเชื้อในเดือนสิงหาคมเป็น H1N1 สายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโรคเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกลุ่มเด็กวัยเรียนมีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับก็ไวรัสไข้หวัดใหญ่จัดแบ่งออกเป็น4สายพันธุ์หลักนะครับ ABCD คุณลักษณะการแพร่ระบาดแตกต่างกันสายพันธุ์ A รุนแรงที่สุดพบการระบาดบ่อยที่สุดแพร่เชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์สายพันธุ์ A มีความสามารถในการกลายพันธุ์สูงครับทำให้เกิดสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆเช่น H1N1 H3N2 เป็นสาเหตุการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะครับสายพันธุ์ B ครับแพร่เชื้อเฉพาะในมนุษย์เป็นหลักความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A แต่ก็ยังคงส่งผลให้เกิดอาการป่วยหนักในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุได้เหมือนกันสายพันธุ์ Cพบได้น้อยก่อให้เกิดอาการเพียงเล็กน้อยคล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาไม่ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและสายพันธุ์ดีพบการติดเชื้อในสัตว์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะปศุสัตว์ครับโคกระบือยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อมาสู่มนุษย์ไข้หวัดใหญ่ที่คนไทยพบกันบ่อยๆจะแบ่งเป็นสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B สายพันธุ์ A พบในคนปัจจุบันมีสายพันธุ์ย่อย2สายพันธุ์ก็คือ AH1N1และ AH3N2 สายพันธุ์ B ที่พบในประเทศไทยส่วนมากก็คือ B วิกตอเรียนะครับทีนี้แช่เชื้อได้ยังไงก็แพร่เชื้อผ่านละอองจากระบบทางเดินหายใจครับพอผู้ป่วยไอจามหรือพูดคุยรวมถึงการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีเชื้อแล้วเอามือไปสัมผัสบริเวณจมูกปากตานะครับดังนั้นคนที่มีสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆนะครับพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นบริเวณที่ควรจะเพิ่มความระมัดระวังนะครับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้มีโรคเรื้อรังบางกลุ่มผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้มีโรคทารัสซีเมียหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่มีภาวะอ้วนครับควรให้ความสำคัญกับการป้องกันถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าท่านเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอาการอาจจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปนะครับเรื่องป่วยแล้วดูแลตัวเองยังไงนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปออกไปแพร่

0: นะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่ายังมีการเฝ้าระวังว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่พบในไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ควรเข้าใจว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 100% นะฮะเพราะว่าสายพันธุ์ของไวรัสสามารถเปลี่ยนแปลงได้และสายพันธุ์ที่หมุนเวียนในช่วงเวลาหนึ่งอันมีความแตกต่างจากสายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนคือมันพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราผลิตวัคซีนก็คือเราตามไล่หลังมันนะฮะถ้าเราดักมันได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขเรามีการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์โดยหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ4เดือนขึ้นไปสามารถรับบริการได้ตลอดทั้งปีนะครับกลุ่มอื่นก็ติดตามช่วงเวลาการให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการด้วยส่วนของประกันสังคมเนี่ยผมเป็นผู้ประกันตนอยู่นะครับเขาจะมีการบริการวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่อายุ50ปีขึ้นไปฟรีทุกปีนะครับฟรีทุกปีป้องกันไข้หวัดใหญ่ง่ายๆก็จำง่ายๆเลยครับปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่อผู้ป่วยต้องอยู่ในพื้นที่แออัดล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยและสถานที่ที่มีคนแออัดหยุดเรียนหยุดงานเมื่อป่วยถึงแม้ว่าอาการจะยังไม่มากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะครับบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุมีโรคประจำคนที่มีโรคประจำตัวถ้ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งป่วยควรแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่นเท่าที่ทำได้นะไข้หวัดใหญ่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับคุณฟังผู้เชี่ยวชาญระบุว่าน้ำเปล่าคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายโดยปราศจากน้ำตาลแคลอรี่หรือว่าโซเดียมเป็นตัวการที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักในฐานะระบบกรองหลักของร่างกายไตจะทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอครับการดื่มน้ำเพียงอย่างเพียงพอจะช่วยให้ไตนั้นขับของเสียผ่านทางปัสสาวะได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการดื่มน้ำในช่วงเย็นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลานอนหลับยาวนี่ร่างกายเราจะขาดน้ำเป็นระยะเวลานานๆนะครับถือเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่สุดในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตเคลลี่เอลเบอร์เกสนักกำหนดอาหารวิชาชีพและผู้ก่อตั้ง To Better Health LLC บอกว่าการเติมน้ำให้ร่างกายอย่างเหมาะสมช่วยยับยั้งฮอร์โมนวาโซเพรสซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สั่งให้ไตสงวนน้ำไว้ถ้าระดับฮอร์โมนนี้สูงต่อเนื่องยาวนานจะทำให้ไตนั้นต้องรับภาระและก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ในช่วงค่ำที่ร่างกายเราเริ่มผ่อนคลายเราไม่จำเป็นต้องได้รับเกลือแร่หรือว่าโพแทสเซียมเพิ่มเติมจากเครื่องดื่มเกลือแร่อื่นน้ำเปล่าไม่มีคาเฟอีนก็จะไม่รบกวนการนอนหลับด้วยเขาแนะนำให้รับประทานน้ำเปล่านะครับเทคนิคการดื่มน้ำตอนเย็นให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับก็เลือกประเภทน้ำตามความชอบนะฮะน้ำประปาน้ำดื่มน้ำประปาดื่มได้น้ำกรองน้ำบรรจุขวดน้ำโซดาน้ำอุ่นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายปริมาณที่เหมาะสมตั้งเป้า 8-16 ออนซ์ประมาณ 240-480 มิลลิลิตรนะครับช่วงระหว่างหลังอาหารเย็นจนถึงก่อนนอนเทคนิคคนปัสสาวะบ่อยกลางคืนถ้ามีปัญหาต้องลุกมาห้องน้ำกลางคืนดื่มน้ำและลอกสุดท้ายให้เสร็จก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับเพิ่มรสชาติด้วยธรรมชาติครับนักกำหนดอาหารวิชาชีพแนะนำให้แต่งรสชาติด้วยผลไม้สดผลไม้ตระกูลส้มน้ำแครนเบอร์รี่สูตรไม่เติมน้ำตาลนะครับแครนเบอร์รี่จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอทโทไซยานินฟลาโวนอยด์อันนี้เป็นประโยชน์กับไตนะครับท่านที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรงมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกำลังรับการฟอกไตควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการเพิ่มปริมาณน้ำอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าไอ้สุขภาพภาวะสุขภาพเหล่านี้อาจจะทำใหไตขับของเหลวส่วนเกินได้ยากขึ้นอันนำไปสู่ภาวะน้ำข้างในร่างกายได้นะครับสรุปท้ายสุดน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งหลังมื้อเย็นคือวิธีดูแลไตที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพที่สุดช่วยให้ระบบกรองของเสียทำงานสะดวกตลอดคืนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลหรือว่าสารปรุงแต่งเกินจำเป็นขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอที่เอื้อเฟื้อการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะตัดสัญญาณเต็มทีขออนุญาตลาคุณฟังตรงนี้เลยโชคดีและมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณคุณฟังที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ช่วง Variety Talk

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

จริญสุขยอดยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะอาตมาภาพก็นำมาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยก็อย่างที่เคยอู้เนาะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้นี่สุขภาพมาฆ่าล่าเลยไอยังบาดันหายดีเจ็บเขี้ยวแห่งสามซี่มันเขี้ยวมาดึงบอกอดบัดทนดังล่างนี่เหลือหกซี่เดือนนี้คอนแหม่สามแล้วก็เสมอกันปวดนี่แม่เป็นเจ้าเหตุเป็นว่าภัยไปเจ็บเขี้ยวหมูจากคุณพ่อคุณแม่ก็กินยาแก้อักเสบแก้บวมแก้ปวดนะและตกเมื่อคืนมาเนี่ยมีเนื้อไข้สูงก็เลยใส่พลาไปสองเตื้อฉันไปสองทุ่มหนึ่งครั้งสุขภาพแต่ก็แก้ไขเหมือนกับรถกับรางนะเนาะบนอันนั้นลุบนอันนั้นเสียบนขาดขาบนอันนั้นนี่ก็แก้ไขไปให้ช่างมาซ่อมคือคนหรือสัตว์เนี่ยมันก็มียุคมียาแต่ที่สำคัญนะก็ใช้หลักธรรมะใช้หลักธรรมะคือขันติความอดทนอดกลั้นแล้วก็นึกปล่อยวางเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นดักกุปีปีไหนบะเจ็บเขี้ยวดึงบะมีบะมุ่ยบะไข่ดึงมีแต่มันจะเป็นน้อยเป็นนักตาหนักนะฉะนั้นวันนี้สุขภาพกายนั้นบ่ค่อยอะละแต่ใจนั้นเต็ม 100% เกิน100นะเกิน100ขนาดที่ว่านอนบนเตียงอยู่โรงพยาบาลเซลก็ยังจัดรายการผ่าตัดก็ยังจัดรายการธรรมะอยู่เพราะตมาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเอาก็สอนเปิ้นมานักอู้เอาเปิ้นนักแต่เมื่อทุกตาเฮาเนี่ยเอาต้องทำให้ได้จิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่จังที่ปึ้งนะนะอย่างเมื่อคราวนอนของยานะนะถึงเสียงบ่ออกบอกบ่ได้ก็ไว้ในจิตในใจถึงวันหนึ่งวันจนมีวันหนึ่งบ่ายสามโมงป่ายแมลงยมหมอที่เป็นผ่าตัดกับพยาบาลกับหมอเขาพากันมาในห้องบอกว่าหลวงปู่ครับวันนี้นิมนต์หลวงปู่ออกไปพักฟื้นที่วัดได้ละธรรมาก็บอกว่าตวงยังไม่ได้ยกตีนยกมือได้สักอย่างไปได้ยังหมอ

ู้หลวงปู่ผมหันหลวงปู่ตะวานี่นั่งกลางเตียงแล้วก็ลุกมาเดินจงกรมรอบเตียงหมอฝันก็ผมไม่ได้ฝันครับหลวงพ่อผมมาเยี่ยมหลวงพ่อแต่ผมก็มาอยู่ข้างนอกประตูส่องเข้ามาที่กระจกหันหลวงพ่อจริงๆครับมันก็หมอบว่าอย่างเอ๊ะจะมาก็อืมกูรอดละกูตายละกูตายละเพิ่นน้ำเจือจนหมอบางท่านบางคนมายืนยันว่าอาจารย์หมอหลวงปู่ต้องติ่งย่ำได้จะไปได้อย่าลุกย่ำได้ญาติโยมมันก็เป็นสิ่งที่บอกบ่งว่าเฮารอดไม่ตายน่ะเป็นพระครูบาอาจารย์ตุเจ้าตนนั้นตนนี้ท่านเจ้าคุณเขาก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อเข้าแล้วนี่ผมก็ดึงว่ามันได้ระไหนหรอขณะเขาว่าอันน่ะแต่ตกเมื่อคืนมาก็หันหลวงปู่ทองนั่งอยู่ที่กุฏิที่เปิ้นไว้ศพประเดี๋ยวนี้แล้วก็มีญาติโยมที่เปิ้นไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมกันเดินเข้าเดินออกหนทางที่ไปกุฏิแต่มาก็เตียวไปหลวงปู่สัตตาหันปิ๊กเหยาะปิ๊กเหยาะปิ๊กเหยาะไปปิ๊กเหยาะไปมาปิ๊กปิ๊กถ้ากำนันหลวงปู่กวักไปนี่ได้ไปโจยไปละเป็นจำมือปิ๊กก็เลยกลับมามีชีวิตตามเต้าประเดี๋ยวนี้ฉะนั้นก็เอาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปัจฉยะเนี่ยนอกจากยุกจากยาก็เอาหมดเนี้ยเป็นสรณะเป็นที่จ้างที่เพิ่งเอาละต่อไปมาไหว้พระพร้อมกันเนอะอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตพระควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณพ่อคุณแม่อาจาริยะอุปัชยะคุณังอังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกภิทูอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันดุนนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสาสะโทปัปปะกะโอตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุสวากาโตปะกวตาตโมสันติติโกอกาลิโกเอิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวติตโภวินยูอิติยันดุนนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณ

Inda Jyoti Te Otu Jyoti Kapatsa Pochang Kosati Sangkato Tammanang Vijayota Tha Viliyam Piti Patsati Pochang Kajata Tha Pare Samatu Pekha Pochang Kha Satte Te Sapata Sina Munina Sambata Khata Pavita Paulikata Sangvatante Abhinyaya Nipanaya Japodhiya Etena Satya Vajena Sotite Oto Sapata Ekasamin Samayena To Mukhan Lanan Jagatsapang Hilane Tukite Titsuwa Pochangke Satta Te Sanye Tejatang Abhinandittuwa Roka Mujing Sutang Kane Etena Satya Vajena Sotite Oto Sapata Ekatha Dhamma Rajapi Kelan Yena Pipirito Jundate Rena Tanyewa Panapito Vana Satarang Sammodito Vaja Abhata Dhamma Buddha Siddhana So Etena Satya Vajena Sotite Oto Sapata Paina Teja Apata Tinan Nampi Maesinang Maka Atta Kilesava Bata Nupati Thambatang Etena Satya Vajena Sotite Oto Sapata Sakat Tua Buddha Ratanang Osatang Udamang Varang Itang Teva Manusanang Buddha Tejena Sotina Natsantu Bhattava Sape Dukha Vubasa Mentute Sakat Tua Dhamma Ratanang Osatang Udamang Varang Balila upasamanang Dhamma Tejena Sotina Natsantu Bhattava Sape Panya Upasamentute Sakatua Sankara Tanang Osatang Udamang Balang Aunayang Paunayang Sankate Jena Sotina Natsantu Bhattava Sape Roka Upasamentute Natti me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena satya vachena Utu te jaya mangkalang Natti me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena satya vachena Utu te jaya mangkalang Natti me saranang anyang Sangko me saranang varang Etena satya vachena Hotu te jaya mangkalang Ati unatsa vijayo Dhammo loke anuttaro Sapa satta itataya Tang tuang kanai tevate Parivachela jatante amanuche ipavake Payakena kebise bhute Akala marane nava Sapasama marana mutto Tapeto kala maritang Tatseva anupavena Hutu tevo sukhi satha Sutta silang samadhaya
Dhammang sujaritang jale Tatseva anupavena Hotu tevo suki sata Likitang jintitang bujang Taranang vajanang karung Palesang desanang sutua Tatsa ayu pavatatiti Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa tevata Sapa putanu pavena Sata suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa tevata Sapa tamanu pavena Sata suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa tevata Sapa sangkanu pavena Sata suti pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังเพื่อมาถอดถอนยังโลกาเปียติโบสังฆปริตขอกำจัดโลกภัยขเจ็บยันดุนิมิตตังอย่าได้มาใกล้มากายสักกัดตัวพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังความทุกข์โลกภัยโลกาเปียติอย่าได้เกิดมีมาเพื่อมีใจชนะนัตติเมตลอดจนอัตติอุณสวิจโยบทต่อชีวิตญาติโยมขอบทเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดมีแก่ตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังบ่าวโรคนักโรคเบาเกิดในสรีระร่างกายกินยุกกินยาหมอรักษาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดให้อนตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกหมอกไกลใกล้ทุกตลอกทุกกองไปก็มีใจกลับมามีใจมีโชคปราศจากภัยพิบัติโลกาภัยโยละภัยอัคคีภัยบาตาภัยอุปาติภัยอย่าได้มาใกล้มากายอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นว่าญาติโยมกระทำการค้าการขายก็หื้อเหงื่อรวยจำเริญในหน้าที่การงานอายุวันโนสุขังพะลังนับตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมก็ผ่านไปตมาก็ผ่านมาก็ผ่านไปตลอด120ปียมตะวานี้บ่มีแรงงานฝนตกเฉพาะที่วัดหนองตองแดดจะแล่จะแลดต้องเปิ่นสักผ้ากันนอนวานี้เอาผ้าไปตากแดดกันตั้งแต่กินอ้องงายแล้วจนกินก็ตอนจนมาค่ำเมื่อคืนตะวันนี้น้องตองปลอดไม่ไปไหนอยู่วัดนะอยู่วัดมาจนถึงปัจจุบันมาเดี๋ยวนี้ตะเกได้โอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันการที่เอาทุกคนเนี่ยได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเป็นนั่นเป็นนี้ก็ดีมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมเป็นเรื่องที่ยมก็ดีธรรมาก็ดีถึงหลีกถึงหนีบ่ป้นจะโจรจะทุกข์จะยากจะร่ำจะรวยยศถาบรรดาศักดิ์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันถึงหนีบ่ป้นฉะนั้นเปิ้นจึงสอนฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดกับเฮาเมื่อใดก็บ่ฮู้คือถ้าเฮาบ่เตรียมพร้อมนะญาติโยมมันเกิดขึ้นมาทำให้อารมณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ดีมันก็ดีถ้าอารมณ์ร้ายมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนะบางคนนี่อย่างที่โยมได้โอ้ได้จ่าว่าไปใกล้มันเน้อมันไม่สบายนะมาโดนด่าก็ไม่ใช่ด่าหัวนะ
อารมณ์ร้ายมันมีบางคนนี่ปั่นเจ็บปั่นเป็นก็ไปนั่งอู้ขยหัวคะคะคะเสียงดังเนาะไม่จะเออปั่นได้คลายในด้านจิตใจซ้ำปั่นบอกว่าบางนี้บันทามาเนาะอู้อย่างนี้นะไปไปไกลๆบ่หุ่มอู้อย่างนี้อย่างบางคนก็เช่นเดียวกันพี่น้องชาวบ้านปั่นไม่สบายป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปก็ไปแอวหากันไปให้กำลังใจกันวันหนึ่งสดเข้าไปอ่ะเขาเองอย่างมาประเดือนนี้ไปไหนไปซบบ้านเหนืออย่าโอ้ไปไอ้นั้นปีนั้นมันเป็นอย่างตายไปเองคนเป็นไปเองนี่มันถึงบ่รอดบ่มันถึงตายคู่คนอ่ะคนป่วยอยู่บนเตียงนอนอยู่ที่บ้านอาง่ามาเงินก็บ่เองมันฟังแล้วมันก็ใจหดหู่มันก็กูนี่บ่รอดแน่กะแทนที่กำลังอกกำลังใจโอ้ไปเองประเดี๋ยวเนี่ยหมอมันมือดีเปิ้นมีความอุ่นนักอุปกรณ์การแพทย์ก็นักมันถึงบัดตายมีทางบัดเดียวไปเป็นอย่างก็จ้างเตอะมันยุคบัดเดียวนี่ตายยากแอบอย่างเมื่อโรคโควิดระบาดอันน่ะโอ้มันถึงนักแกเนอะให้บัดรอดก็หาแอบก็ไปว่าเปิ้นมือกำลังอกกำลังใจตัวเจ้าอู้ตะกี้ก็ถ้าจะโดนหลายคนอ่ะเนาะก็ยังไปหลวงพ่อโอ้ไปง่ายอ่ะไปง่ายอ่ะเพราะหลวงปู่เบิ่งไปเพราะญาติโยมเบิ่งไปบ่ไปง่ายเด้อถึงเวลามันต้องจะไปคนเดียวมันถึงเวลาต้องจะไปฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยู่ที่จิตที่ใจเหมือนกันเคยอู้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรอกนั่นก็จิตคนเราเนี่ยจะดีจะให้อยู่ที่จิตจะทำจะอู้จะจ๋าจะคิดอะไรอย่างอยู่ที่จิตสั่งหมดอ่ะสั่งเงี้ยอย่างมันก็เงี้ยสั่งให้ทำอย่างมันก็ทำฉะนั้นเขาจึงไหว้พระสวดมนต์กันการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยญาติโยมสาว30นาทีเนี่ยมันเป็นยาชนิดหนึ่งนะทาภายนอกกายทีนี้เมื่อเจ้าสงบจิตสงบใจหลังจากสวดมนต์เป็นยารักษาโรคภายในคือในด้านจิตใจการทำสมาธิเนี่ยญาติโยมมันเป็นการฝึกจิตตั้งมั่นบ่วันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือจิตจะเป็นนายกายจะเป็นเบาก็ตามถ้าเอาตั้งใจสวดมันก็ดีแล้วฝึกจิตฝึกใจมันก็เป็นยารักษาได้ลักใจร้ายเป็นดีใจดีเป็นคนแม่นคนที่จิตใจบ่ดีอ่ะมันก็ยังผีบ้าก่ะไปเข้าใกล้มันเนอะไอ้นี่จิตรู้นะผีบ้านะน่ะไปเล่นหน้าเล่นตาเนอะมันฆ่าตายได้เนอะมันไปอยู่ส่วนปรุงได้จนเมินเลยอย่าเท่าดีบดีฆ่าเอาตายบดายนั่นมันมีใบโลระวังนะจิตมันเป็นผีบ้านะจิตมันบดีมันรู้มันเป็นบ้าเนี่ยเราก่อนมีคนบวชเป็นทูตเจ้าญาติโยมแต่มานอนวัดเองนะเป็นบอกให้ฟังเป็นนอนบ้านวันดีขึ้นดีเนี่ยมันได้อยากเข่งน้ำไผ่ไปอ่านหนังสือเรื่องการเหาะการเหินบนอากาศเนี่ยละมันก็เอาโด่งนี่ใส่สองข้างเบื้องขวาเบื้องซ้ายโดดลงตึกอ่ะตึกสองชั้นไม่ได้ที่บ้านพ่อบ้านแม่พะนะไปมีแข่งหักขาหักเขาก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่ประเพณีที่เป็นทางลักหนีไปอยู่ที่อันอยู่ที่นี่ขอโดยซ้อกันตึมปะอันนั้นก็จิตแตกจิตรู้มันแตกมันฟุ้งซ่านนะมันชอบเป็นอิทธิฤทธิ์กายอย่างกายต่างๆนั่นนะฉะนั้นญาติโยมนี่ต้องระมัดระวังเนอะอารมณ์นี่นะจิตร้ายมันเป็นผีจิตดีไม่เป็นคนใจวกวนนี่เป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นสมณะใจเลิกลดละเป็นพระอรหันต์เลิกลดละกิเลสภาวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาโลกกดลงโมนีเป็นจิตของพระอรหันต์ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมจึงขอฝากวันพุธวันที่4ปะกันที่บ้านสันปะสักขันแก้วเนาะแฟนบันแดลงไม่อุ้ยเนี่ยเป็นจากไปอาจจะได้ไปเตะที่ฮันวันที่5เกี่ยวงายปะปุ้นของบิน41เนี่ยได้พบได้ปะกันเอาละวันนี้ขอความผาสุข
ความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลัง

0: วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า9 นาฬิกาณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากันThank you.
1: ีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 ถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำเรื่องเล่าในอดีตมาสู่ปัจจุบันก็มีความหมายเป็นแง่คิดหลักธรรมวันนี้ผมเกษตรเพชรสำนิทผู้ดำเนินรายการได้รับหนังสือจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นการพิมพ์ขึ้นในงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูอดุลธีรกิจประพัฒน์ฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 6-8 กันยายนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ท่านพระครูอดุลธีรกิจได้กล่าวว่าท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกประเภทแต่ชอบมากกว่าอย่างอื่นก็คือวรรณกรรมล้านนาและประวัติศาสตร์บ้านเมืองชีวประวัติบุคคลต่างๆมาเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ตามท้ายรานหรือพับสาเป็นบันทึกที่มีคุณค่ามีพระสงฆ์สามรูปที่บันทึกไว้เป็นแบบจดหมายเหตุก็คือพระครูญาณรังกาต่อมาได้เป็นพระอภัยสารทะนะผีสีบุระวุฒาจารย์สังฆปาโมกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งอยู่พระครูศรีวิราชวชิรปัญญาอดีตเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยาเจ้าวาดวัดราชคฤห์และวัดศรีโคมคำและพระคันธวงศ์วัดอรัญญวาสีสันดอกอำเภอเมืองพะเยาซึ่งท่านทั้งสามรูปเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆทั้งประวัติชีวิตความเป็นมาของบ้านเมืองและการเดินทางจาริกแสวงบุญไปในที่ต่างๆไว้ก็เป็นเหตุบันดาลใจให้พระครูอดุลธีรกิจได้เรียบเรียงจดหมายเหตุเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2339ซึ่งเป็นปีแรกที่พระเจ้ากวีระได้ยกไพร่พลจากเวียงป่าซางหลังจากที่อยู่ที่นั่นได้14ปีมาเริ่มตั้งเมืองเชียงใหม่จนถึงปีพุทธศักราช2569เป็นปีครบอายุ6รอบ72ปีของข้าพเจ้ารวมระยะเวลา231ปีเติมทีบันทึกถึงปี2559อันเป็นปีสุดท้ายรัชกาลที่9แต่ยังหาโอกาส ที่จะพิมพ์เป็นรวบเล่มจนจบอายุครบ6รอบในปีนี้72ปีทำบุญฉลองสมโภชวัดแล้วก็ทำบุญอายุจึงเห็นสมควรนำจดหมายเหตุมาตีพิมพ์เพียงบางส่วนบางทีบางปีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญอันใดจึงมีงานอื่นที่ทำจดหมายเหตุนี้ทำเพียงเพื่อกันลืมจึงถือเอาเป็นสิ่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์อย่างแม่นยำถูกต้องคงจะไม่ได้เต็มร้อยก็เป็นความชื่นชอบประวัติศาสตร์ของตัวท่านเองพระครูอดุลศิรกิจเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขตหนึ่งก็ขออนุญาตท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรกิจที่จะนำจดหมายเหตุนี้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการสอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมไว้ผมเกษตรเพชรนินก็ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงหวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ที่ท่านพระครูอดุลศิรกิจท่านได้เรียบเรียงไว้ท่านพระครูอดุลศิรกิจนั้นท่านมีวุฒิการศึกษาชื่อเดิมชื่อท่านประพัฒน์ฐานวุฒโธบุญชุ่มท่านจบนักธรรมเอกประเรียนธรรม1 2พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตครับว่าเป็นเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกครูภูมิปัญญาไทยรุ่น7นะครับก็เป็นส่วนที่ขออนุญาตท่านที่จะได้ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงก็มาถึงปีพุทธศักราช2339วันพญาวันตรงกับเดือน8ออก6ค่ำวันที่12เมษายนปีนั้นก็เป็นอธิกมาสเดือน10มี2หนเป็นปีอธิกสุรทินเดือนกุมภาพันธ์มี29วัน12มีนาคมออกจากเวียงป่าซางมาได้5วันเป็นจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีนะครับก็คงทยอยนำเล่าถึงวันที่16มีนาคมพระเจ้ากวีระได้นำไพร่พลมาพักรอเลิกที่วัดบุพารามท่าเพในเวลาเช้าแล้วจึงทำการทักษิณาวัดไปถึงวัดเชียงยืนด้านเหนือเมืองเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปวัดเชียงยืนในเวลาใกล้เที่ยงอันเป็นยามอุทังคราชาจึงเข้าประตูเมืองที่ประตูช้างเผือกเข้าพักแรมที่วัดเชียงมั่นหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเวลากองนายเป็นยามอุทังราชาก็พากันเข้าตั้งอยู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งปล่อยทิ้งร้างไป20ปีปีพุทธศักราช2340วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม1ค่ำเมงวันพุธเดือน4กองทัพพม่ามีกำลังพล 99,000 มาร้อมเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถตีเข้าเมืองได้เองว่านพ่ายแพ้กองทัพไทยกรุงธนบุรีหนีไปพระเป็นเจ้าทั้ง3องค์คือพระเจ้ากวีระเจ้าอุปราชธรรมรังกาเจ้ารัตนหัวเมืองแก้วคำฟั่นสร้างวิหารพระเจ้าระโวที่วัดพระธาตุหลวงเมืองลำพูนปีพุทธศักราช2341เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำพระเป็นเจ้าแต่งตั้งให้เท้าสิริเท้าบุญเรืองยกทัพไปตีม่านโปสิริอรทาแตกไปได้นางมิคองและช้างพลายมาถวาย1ธันวาคมเดือนยี่ดับเกิดดาวบินผีพุ่งใต้เต็มอากาศพุ่งไปทั่วทิศตะวันตกลงมาทุกดวงคุบาโปธาและหม่องกวาดยี่ปิ้วและชาวไทยเขินสร้างวัดป่าพาวนอก ปีพุทธศักราช2342วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเม่งวันศุกร์ไทยวันรายยีครับก็ตรงกับวันที่12เมษายนเจ้าสุวรรณคำมูลยกทัพไปตีเมืองปุบ้านบัวรายบ้านสตอยสร้อยไร่ท่าช้างบ้านนาทุ่งอ้ออพยพผู้คนมาอยู่เมืองเชียงใหม่วันที่10ธันวาคมเดือนยี่ออก10ค่ำแผ่นดินไหวพระธาตุเสด็จเมืองละกอนแตกหักลมพระเจ้ากาวีระร่วมกับเจ้านายไพร่ราชทั้งหลายนำเอาพระเจ้าแข่งคมจากวัดป่าตาลนอกเมืองด้านตะวันตกเข้ามาไว้ที่วัดศรีเกิดปีพุทธศักราช2343วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม5ค่ำมิงวันอาทิตย์เปลี่ยนนามเมืองว่ารัตนติงสาพินวบุรีวันที่17เมษายนเดือน7ออก11ค่ำได้ก่อช้างเผือก2ตัวที่เหนือเวียงหันหน้าไปทิศเหนือชื่อปราบจักรวาลหันหน้าไปทางทิศตะวันตกชื่อปราบเมืองมารเมืองยักษ์ก่อรูปกุมภันสองตนไว้ในวัดโชติการามวัดเจดีย์หลวงปีพุทธศักราช2344วันพยาวันตรงกับเดือน8ขึ้น1ค่ำเม่งวันจันทร์ไทยวันก้าเราตรงกับวันที่13เมษายนอธิกมาสเดือน10มี2หน13มกราคมเดือน4ออก13ค่ำก็เป็นส่วนที่เป็นยามอุทธังคราชาได้ก่อรูปมิคคินทสีหาราชสี2ตัวไว้ยังขวงมงคลอุดรทิศแห่งเวียงเชียงใหม่ให้เป็นชัยมงคลปีพุทธศักราช2345วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น11ค่ำเม่งวันอังคารตรงกับวันที่13เมษายนเจ้าสุธรรมราชาธรรมรังกาเมื่อครั้งเป็นเจ้าอุปราชและเจ้าหัวเมืองแก้วชื่อเจ้าคำฟันเป็นเจ้าวังหลังเจ้าเมืองนครพากันขึ้นไปยังเมืองศาสตร์เอาจอมหงลูกเมียไพร่ราชจากเมืองศาสตร์ลงมายังเมืองเชียงใหม่ทัพเจ้าอินเมืองเวียงจันทร์ทัพกรุงเทพทัพเชียงใหม่ทัพละครลำปางแพร่น่านมารบเมืองเชียงแสนแต่ไม่สามารถตีเอาได้เดือน9แรม3ค่ำจึงเลิกทัพกลับไปเดือนเชียงขึ้น4ค่ำวันพฤหัสเวลาเช้า2โมงก็ตั้งเป็นพระเจ้าบรมราธิบดีศรีสุริยวงศ์องค์อินทรสุรศักดิ์สมยามมหาคติยราชชาติราชัยสวรรค์เจ้าขันธเสมาพระนครเชียงใหม่พระเจ้ากวีระได้สดับพระธรรมเทศนาชาดกทศชาติพระเจ้าสิบชาติได้บูชาพระธรรมถวายเครื่องทายธรรมเป็นอันมากปีพุทธศักราช2346วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม7ค่ำเม่งวันศุกร์เจ้าอุปราชธรรมรังกาเมืองเชียงใหม่ตรงกับวันที่13เมษายนอาทิตย์กสุรทินกุมภาพันธ์2346ในเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนั้นเจ้าอุปราชธรรมรังกาเมืองเชียงใหม่ได้ทำการอุปสมบทเจ้าราชบุตรชื่อมหาวงศาในเดือน5เพ่นตกกลางคืนเกิดจันทรุปราคาเจ้าราชบุตรมหาวงนี้เมื่อประสูติก็เกิดฟ้าผ่าจึงมีนามว่านายฟ้าแล้วเจ้าอุปราชธรรมรังกาเจ้าเมืองละครเจ้าเมืองเจ้าหลวงเมืองน่านยกทัพขึ้นไปรบเชียงแสนอีกปีพุทธศักราช2347วันพยาวันตรงกับเดือน8ขึ้น5ค่ำเม่งวันศุกร์ตรงกับวันที่13เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนในเดือน10ปฐมออก8ค่ำวันพระราชบดียามเช้าเมืองเชียงแสนแตกจับเอานาขวาลูกเมียพร ไข้ราษฎรทั้งหมดแบ่งไปกรุงเทพเชียงใหม่ลำปางน่านเวียงจันทน์เชียงแสนกลายเป็นเมืองร้างเชียงใหม่ได้นำเอาชาวเชียงแสนมาอยู่ในกำแพงเมืองชั้นนอกด้านตะวันออกที่บ้านห้อมพันตองร้อยข้อเท้าคำแก่นได้เอาเจ้าเมืองเขมรัฐเมืองเชียงตุงและไพรพลลงมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เดือน5เพ็ญพระเจ้ากวีระได้บูรณะวัดอินทขินในวันพระหัสบดีกษัตริย์วังหน้าเจ้าพญาสุรสีสิงหนาถกรมพระราชวังบวรเสด็จสวรรคตปีพุทธศักราช2348วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น15ค่ำเมงวันเสาร์ตรงกับวันที่13เมษายนอธิกวาระเดือน9ดับเต็มเจ้าอุปราชธรรมรังกาตีได้เมืองยองบ้านยู่เมืองหลวยเมืองวะเมืองเชียงขางเมืองกายได้มีพระภิกษุสองรูปชื่อสิริมหานามและปัญญาเอาพระเจ้าทองทิพย์ถวายแก่เจ้าอุปราชเจ้าอุปราชนำมาไว้ที่วัดพระสิงห์เอาเจ้าฟ้าเมืองยองมีคน 1,000 ครัวพญาเมืองวะพญาเมืองกายลงไปถวายตัวที่กรุงเทพกลับจากกรุงเทพได้พากันเข้าไปบูรณะฟื้นฟูเมืองลำพูนโดยนำเอาคนเชียงแสนบ้างคนเมืองยองบ้างไปอยู่โดยให้เจ้าหัวเมืองแก้วคำฟั่นเป็นเจ้าเมืองเจ้าบุญมาเป็นอุปราชเดือน9ออก11ค่ำวันศุกร์ได้เริ่มสร้างวิหารพระแข่งคมวัดศรีเกิดเดือน9เพ็ญตรงกับวันพุธได้สร้างวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพด้านตะวันตกเดือน10ขึ้น1ค่ำฟ้าผ่าเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพเดือน4ขึ้น10ค่ำได้เริ่มสร้างอุโบสถวัดเชียงมั่นปีพุทธศักราช2349วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม10ค่ำเมงวันอาทิตย์13เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนอาทิกสุรทินกุมภาพันธ์ก็มี29วันวันที่13เมษายนเดือน7แรม10ค่ำเมงวันอาทิตย์ทำพิธีสงน้ำเถราพิเศษยกยอสวาทุเจ้าปัญญาวชิระมหาป่าวัดบุปผารามขึ้นเป็นสมเด็จเศรษฐะอัคคะวรราชกุรุเป็นสังฆนายกพระมหาราชคู15เมษายนเดือน7แรม12ค่ำวันอังคารพระสังฆทุกวัดประชุมกันปรึกษาเรื่องการคณะสงฆ์ที่วัดเชียงมั่นมีสมเด็จพระมหาราชครูวชิรปัญญาวัดสนดอกพระมหาสังฆราชาวัดเชียงมั่นพระมหาสวามีนันทาวัดศรีเกิดพระมหาสวามีวัดเจดีหลวงครูบาวัดพันเท่าครูบาวัดพันแจมครูบาวัดสะเภาครูบาวัดปราสาทครูบาวัดคำเกี้ยวครูบาเจ้าวัดกรกะตะครูบาเจ้าหมื่นล้านวัดนางเอื้องวัดพระสิงห์ใต้วัดพระสิงห์ตะวันตกวัดศพขมิ้นวัดหอธรรมวัดพระนอนด้านผาปูวัดคำตวงวัดควรข้าม้าวัดมนเทียนวัดศรีปัญญาวัดป่าพร้าวในวัดอภัยวัดสุทาวาสวัดผาบ่องวัดแสนเมืองมาวัดหมื่นเงินกองวัดช่างลานวัดเมทังวัดบ่อหาดวัดช่างเพี้ยวัดหมื่นสารวัดนางเหลียววัดจาแก้ววัดช่างดอกคำวัดบ้านปิงวัดอุโมงค์วัดดวงดีวัดชัยผาเกียรติวัดพันอ้นวัดเศรษฐาวัดผ้าขาววัดหมุนตูมวัดฟ้อนสร้อยวัดเจ็ดดินวัดทรายมูลวัดกิตติวัดพันแหวนวัดยอดแพร่วัดช่างแต้มวัดพวกแต้มครูบาเจ้าวัดใหม่พิมพาวัดแม่วางวัดชุมพูวัดแสนฝางครูบาเจ้าวัดบุญโตวัดพระงามครูบาเจ้าวัดมหาวันมหาสวามีวัดยางกวง เดือน8ออก10ค่ำยกยอสวาทุเจ้านันทาวัดศรีเกิดเป็นสมเด็จและสวาทุเจ้าคัมภีระวัดพันเท่าเป็นสวามีสงน้ำเถราพิเศษทั้งสองรูปทำพิธีที่วัดสิงหารามเดือน9ออก5ค่ำพระเจ้ากัปปิระได้ยกเสาวิหารหลังตะวันออกเท้าพญาเสนาบาทแรกปกเสามหาสนามหลวงวันเดียวกันเดือน9แรม2ค่ำวันอังคารพญาอุปราชหอหน้าปกเสาอุโบสถหลวงวัดพระสิงห์เดือน12แรม5ค่ำพระมหาสวามีวัดพันเท่ามรณภาพเดือนยี่ออก5ค่ำวันเสาร์พระเจ้ากวีระได้พาเจ้านายญาติพี่น้องเสนาอำมาตย์ทั้งปวงไปไหว้พระธาตุเจ้าลำปางหลวงถวายยังมหาอัฏฐบริขารสุวรรณมัญจาจองคำอาสนาพระพุทธรูปงาช้างตุงกระด้างช่อช้างหีบธรรมตุงพระบทและมุจรินคำและเครื่องเท้า5ประการและได้ให้โอวาทแก่พี่น้องทุกคนต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงปีพุทธศักราช2350วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น6ค่ำเมงในวันจันทร์ตรงกับวันที่13เมษายนปีอธิกาสุรทินเดือนกุมภาพันธ์มี29วันสร้างวัดทุ่งอ้อหลวงอำเภอหางดงที่อพยพเอาชาวบ้านทุ่งอ้อริมฝั่งน้ำคงมาอยู่เชียงใหม่สร้างวัดหนองคำช้างม้อยชาวบ้านเป็นชาวปะโอชาวบ้านร่วมสร้างวัดป่าผางหวานอำเภอหางดงปัจจุบันชื่อวัดชัยสถิตสันผักหวานปีพุทธศักราช2351เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน7แรม3ค่ำเมงวันอังคารตรงกับวันที่13เมษายนเจ้าคำโสมเจ้าเมืองนครลำปางพิราไรฉลองวัดปงสนุกด้านใต้เมืองนครลำปางปีพุทธศักราช2352เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันพุธ13เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนเจ้ากวีระและเจ้านายชาวเมือง ทางมวลฉลองวิหารพระเจ้าแข้งคมวัดศรีเกิดปีพุทธศักราช2353วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น10ค่ำเมงวันศุกร์13เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน9ดับเต็มได้มีการทำพิธีย้ายเสาอินทขินจากสะดือเมืองมาไว้ในวัดเจดีย์หลวงปีพุทธศักราช2354เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน7แรม5ค่ำเมงวันเสาร์13เมษายนเป็นอธิกสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันเจ้าสุธรรมราชาได้เป็นอุปราชในเมืองเชียงใหม่นำไพ่พลไปรบพม่าที่เมืองยางไม่ชนะกลับมาวันที่19พฤษภาคมเดือน8เพ็งมีการฉลองอุโบสถและหอไต่ของวัดพระสิงห์ปีพุทธศักราช2355วันพญาวันตรงกับเดือน8ขึ้น3ค่ำเมงวันจันทร์ปี13เมษายนเป็นอธิกมาสเดือน10มี2หนเดือน7ออก6ค่ำไฟไหม้เรือนตั้งแต่เจียงศรีภูมิมาจนถึงวัดดอกคำแสนสะสาวหอมคัดลอกโครงพรหมทัตครูบาเจ้าจันทวัดบ้านถ้ำดอยสะเก็ดได้ทำนายบอกแก่

0: เป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้านGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
6: ทำดี
7: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
6: สอนว่าการงานที่ทำโดยไม่พิจารณาให้ท่วนทีย่อมเกิดผลร้ายภายหลัง
7: การงานที่ทำโดยไม่พิจารณาให้ท่วนทีย่อมเกิดผลร้ายภายหลัง

0: ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: คติธรรมพระไพศาลวิสาโลชีวิตที่ดีชีวิตที่น่าสรรเสริญในพระพุทธศาสนามันไม่ใช่ชีวิตที่อยู่บนกองเงินกองทองหรือเต็มไปด้วยโชคลาภวาสนาแต่เป็นชีวิตที่ไม่หวั่นไหวในยามขึ้นหรือในยามลง
1: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: วันนี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามนะคะเรายังอยู่ในช่วงของการอบรมของโครงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของโรงเรียนค่ายกาวิระนะคะวันนี้จะให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องผู้มีสติเป็นผู้มีความเจริญทุกเมื่อนะคะสติมะโตสัทธาภัทธังนะพวกเราชอบจิตที่หมกมุ่นติดยึดหรือว่าอยากจะหลุดจากกิเลสก็ไม่หลุดอยากจะหลุดจากความโกรธก็ไม่หลุดอยากจะหลุดจากความโศกก็ไม่หลุดอยากหลุดก็ไม่หลุดภาวะอย่างนี้อึดอัดไหมคะแล้วพวกเราเคยเป็นไหมคือรู้ว่างอนนี่ไม่ดีนะแต่มันก็งอนอยู่งั้นแหละเคยเป็นไหมคะเคยรู้นะว่าไอ้ภาวะอย่างเงี้ยความหมองหมองหม่นหม่นแบบลมบัดจอยเนี่ยมันแบบม่วนเลยแต่มันออกไม่ได้มีไหมคะเอออาการอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดฝ่ายชั่วหรือว่ากล่องดำเนี่ยมันเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำที่ใจดับแล้วมันเกิดอีกดับแล้วมันเกิดอีกแต่มันไม่รุนแรงมันก็เลยดูเหมือนไม่เห็นโทษอะไรและที่สำคัญเราไม่รู้วิธีออกวิธีออกไปแต่อาจารย์สอนพวกเธอถึงเรื่องวิธีออกว่ามันไม่ยากหรอกก็ออกมาที่กล่องขาวใช่หรือเปล่าทีนี้ตัวไอ้ตัวความคิดฝ่ายดีหรือตัวโสภณะเจตสิกอาจารย์จะเรียกว่ากล่องขาวกล่องดำเนี่ยโสภณะเจตสิกคือกล่องขาวเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาเนาะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแล้วตัวที่สองก็มาสติเลยสังเกตไหมคะเออเนี่ยแล้วสติแปลว่าอะไรมีลักษณะอย่างไรเออแล้วในแผ่นเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะคะช่องที่หนึ่งนี่ก็คือจะสอนว่าลักษณะของสิ่งเหล่านี้คืออะไรช่องที่หนึ่งจะเป็นตัวเปิดเผยอย่างเช่นเราดูสติอย่างเงี้ยสติมีลักษณะยังไงดูช่องที่หนึ่งนะคะปัญญามีลักษณะยังไงดูช่องที่หนึ่งสังขารมีลักษณะยังไงดูช่องที่หนึ่งอย่างนี้ลักษณะของมันอยู่ช่องที่หนึ่งส่วนช่องที่สองนี่คือหน้าที่ของมันสติมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็ดูช่องที่สองปัญญามีหน้าที่อะไรก็ดูช่องที่สองปัญญาก็จะอยู่ตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยนะฮะพื้นเหลืองสีแดงเนี่ยนะคะทีนี้ก็อาการปรากฏของสติคืออะไรก็ดูช่องที่สามอย่างเช่นว่าคนมีปัญญาเนี่ยสภาวะที่ปรากฏแห่งปัญญาเป็นยังไงก็ดูช่องที่สามเอ๊ะละอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติก็ดูช่องที่4เข้าใจไหมลูก เพราะฉะนั้นพอพูดสติปุ๊บก็ช่องที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าลักษณะของสติคือใช่ไหมช่องที่สองก็หน้าที่ของสติคือนะคะช่องที่สามก็พอมีสติแล้วอาการปรากฏมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหตุก็ให้เกิดสติคืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้อาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่ว่าพวกเราได้รู้แล้วจะมีประโยชน์อ่ะพวกเราตอนนี้เราฟังแบบเด็กๆไม่ต้องฟังแบบซีเรียสสติเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือมันนึกได้อ่ะมันนึกออกอ่ะมันนึกออกอ่ะนึกได้อ่ะแต่ว่านึกอย่างถูกต้องนะไม่เลื่อนลอยนะเพราะฉะนั้นสติเลยมีหลายระดับมันก็มีสติพื้นๆทั่วๆไปเนาะกับสติที่เป็นแบบเข้มข้นขึ้นทำให้จิตสงบดีจังเลยนะแล้วก็สติเพิ่มขึ้นถึงขั้นที่ให้เกิดความรู้ไปเลยอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะว่าสติมี3ระดับคือสติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็สติที่ทำให้จิตสงบแล้วก็สติที่ทำให้เกิดปัญญาเอากันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเราจะข้ามถนนอย่างเงี้ยมันต้องมีสติไหมคะมันต้องทำไมก่อนมันต้องนึกขึ้นได้ว่าต้องมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยอันนี้คือมีสติแล้วใช่ไหมก็คือรู้ตามจริงว่าถ้าคืนข้ามพลวดพลาดนี่รถชนแน่เลยอย่างเงี้ยภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ตอนเราเป็นเด็กเราไม่ใช่มองซ้ายมองขวาจริงหรือเปล่าตอนเป็นเด็กเราไม่รู้ความจริงว่าการข้ามถนนคือยังไงพอบอกข้ามถนนมาลูกเราก็เดินตึงตึงไปแม่ก็แวกอะไรเงี้ยคือแม่ก็จะสอนว่ามองรถก่อนลูกนะถ้าเราจะข้ามฝั่งนี้เรามองรถฝั่งนี้ก่อนแล้วก็มองฝั่งนี้แล้วก็ถ้าถนนมันยาวเป็น2ช่วงเนี่ย2เลนเนี่ยให้มองฝั่งนี้อย่างเดียวพอรถข้างนี้ไม่มาปึ๊ดไปอยู่กลางเกาะก่อนแล้วจากนั้นก็ไปดูฝั่งโน้นอีกมาหรือเปล่าทำไมมาก็ปึ๊ดไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้คือเราก็ถูกสอนพอถูกสอนมันก็จำไหมคะถ้าจำได้สติก็จะเกิดจริงไหมคะแต่ถ้าจำไม่ได้แล้วคะสติก็ไม่เกิดเพราะมันนึกไม่ออกพอจะข้ามถนนเราก็เดินตึ้งตึ้งตูมแล้วก็แม่ก็ถามทำไมหนูไม่มองซ้ายมองขวาก่อนละลูกแล้วก็ตอบว่าไงลืมหนูลืมเงี้ยทีนี้ถ้าแม่สั่งอีกล่ะลูกจะออกจากบ้านนะลูกต้องปิดน้ำปิดไฟก่อนนะลูกนี่เด็กๆก็เริ่มรู้ความจริงใช่ไหมครับว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เราเปิดน้ำน้ำหมดแทงเลยคืนนั้นไม่ได้ใช้น้ำกันเลยแล้วก็อู้ตายละอะไรเงี้ยต่อไปแม่ก็สอนเนี่ยหนูน้อยอย่าลืมนะลูกจะออกจากบ้านอย่าลืมปิดน้ำปิดไฟนะลูกเนี่ยแล้วก็ข้าแม่ทีพอเราจะเดินออกจากบ้านมันถ้ามันจำได้แม่นนะฮะตัวนี้ก็จะแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยปิดน้ำหรือยังปิดไฟหรือยังอย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าสติทั่วไปแต่ก็เป็นประโยชน์ไหมคะทำให้รู้ความจริงว่าควรทำอะไรไงจริงไหมลูกอย่างเช่นว่าให้มีสติเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยแม่เขาสอนเราไงว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะให้ก้มตัวไปลูกอย่าไปเดินใกล้เขาเกินไปมันน่าเกลียดมันไม่เหมาะแม่สอนเราก็จำได้พอจำได้พอเราจะเดินผ่านปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันแวบขึ้นมาพอสติขึ้นมาปุ๊บมันก็เดินก้มๆไปผู้ใหญ่เขาก็ชมเนาะหนูน้อยนี่คุณแม่สอนดีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลืมอ่ะคือเวลาจะเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็คิดถึงขนมนู่นอ่ะนึกออกไหมตาเรามองขนมที่ต้นนู่นก็ขนมจะไปเอาขนมคือลืมหมดเลยคือไม่มีอะไรแวบขึ้นมาแล้วก็เดินริ้วผ่านผู้ใหญ่แบบเฉียดฉิวเลยชายกระโปรงเราผ่านตักท่านไปปื้ดอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นก็มองเราแบบอู้ทำไมเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยเขามองแล้วเขาก็ทำหน้าคุณแม่เราก็มาเลยบิดหูเรากลับมาเลยกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกสอนกี่ครั้งเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก็ใช่ไหมหนูทำอย่างนี้ได้ไงลูกทำไมหนูถึงไม่มีมารยาทแม่สอนลูกแล้วใช่ไหมลูกว่าเวลาจะผ่านผู้ใหญ่ต้องอย่างนั้นนี้นะถ้าเราเป็นเด็กฉลาดนะถ้ามันฉลาดมันคงไม่ทำอย่างนั้นเนาะถ้าเราเป็นคนชอบอธิบายแล้วแม่เราเปิดโอกาสให้เราอธิบายเราก็จะเล่าให้แม่ฟังว่าแม่หนูนะก็อยากเป็นเด็กดีนะแม่นะอยากทำอะไรให้แม่ถูกใจแหละแม่แต่แม่รู้ไหมว่าโลภะหนูมันแรงแม่พอหนูมองเห็นขนมด้วยนะหนูก็เดินขนมหนูนึกถึงแต่ขนมอย่างเดียวเลยแม่หนูก็เลยลืมไปหมดเลยแม่แต่พอแม่มาบิดหูหนูก็เข้าใจหนูขอบคุณแม่มากทีนี้หนูไม่ทำแล้วค่ะแม่นี่ถ้าอย่างนี้เด็กคนนี้พอสอนได้ไหมคะแต่ถ้าเด็กมองอะไรเงี้ยแบบนี้สอนยากละสอนยากละเพราะว่ามันไม่ยอมรับความจริงว่าทำอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไม่ชอบเข้าใจไหมฮะมันไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยโดยคำแปลมาเนี่ยลักษณะของมันก็คือมันนึกได้ถึงอารมณ์ที่ควรนึกอย่างถูกควรอรรถกถาเขาก็แบ่งเป็น3ระดับว่า ถ้านึกขึ้นได้ตามความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์ทั่วๆไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสติทั่วๆไปเช่นไม่ลืมกุญแจรถเนาะลงจากชั้น50นะลงจากลิฟต์มาจิ้วถึงพื้นเดินลิ้วไปถึงรถเฮ้ยโอ้ลืมเอากุญแจรถมาเป็นไงเปลืองลิฟต์ไหมคะกดทีนึงจื้อไปอีก50ชั้นเนี่ยนึกออกไหมพอไปได้กุญแจเสร็จจู๊ดลงมาหมุนกุญแจรถเสร็จสตาร์ทชึ่งเสร็จเอ๊ะเรากระเป๋ามาแล้วป่ะเนี่ยอ๋อตอนไปหยิบกุญแจวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นจึ้งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมลำบากไหมคะคนที่ไม่รู้อะไรตามจริงว่าอะไรควรอย่างไงอะไรควรอย่างไรเนี่ยเข้าใจหรือยังนี่คือสติพื้นฐานจำเป็นไหมคะทีนี้คนที่มีสติระลึกรู้ว่าอะไรควรจังหวะนี้ควรยิ้มจังหวะนี้ควรหัวเราะจังหวะนี้ควรเงียบนี่ก็สำคัญไหมคะเข้าประชุมเข้าที่ประชุมเขาเงียบกันหมดแต่เราเนี่ยหัวเราะโอ้ไอ้เพื่อนใกล้ๆเราก็สะกิดบอกอย่าเสียงดังลูกเฮ้ยมันขำว่ะอยู่ตัวเราไม่ได้ขำจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็มองหน้าเราว่าอู้เป็นคนไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติคือตัวที่ระลึกรู้ตามเป็นจริงนะคะในอารมณ์ที่ควรระลึกนึกออกไหมนี่พื้นต่อไปอีกอันนึงก็คือสติที่ออกจากนิวรณ์5อู้อันนี้เก่งขึ้นคือจิตมันโดนกิเลสรบกวนนี่โดนกล่องขาวรบกวนแล้วเราเฮ้ยพยายามไปอยู่กับฝ่ายดีนะฮะแล้วจี้ตรงนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าไงมันกำลังแย่งกันอยู่ใช่ไหมคือพอความคิดฝ่ายชั่วมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันโหหมดแรงเลยแต่ถ้ามันชักสู้กันอยู่เนี่ยเราก็จี้เราก็คิดดีบ่อยๆอย่างเงี้ยพอเราจี้คิดดีลงไปจิตมันก็ดิ่งลงไปกับมันก็สงบลงไงอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเพื่อสมาธิอย่างเช่นบางคนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือพองน้อยยุบน้อพองน้อยยุบน้อพองน้อยยุบน้อพองน้อยกระดูกเท้ากระดูกนี่กระดูกจิตมันก็ไม่ฟุ้งมันก็เลยโอเคอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสติเพื่อสงบเข้าใจไหมฮะเป็นสติเพื่อสมถะสงบจากการถูกรบกวนจากความฟุ้งกระจุยกระเจิงนะฮะยังไม่เก่งนะแต่ถ้าสติเพื่อปัญญาเนี่ยก็จะเป็นสติที่ระลึกรู้เฮ้ยกายเป็นแค่ก้อนสกปรกจริงหรือไม่จริงถ้าระลึกได้นะแต่มันจะเกิดจากอะไรอะอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะจำได้มันก็ต้องย้อนมาช่องที่4เหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไรคะช่วยอ่านหน่อย
4: ความจำที่มั่นคง
3: ภาษาบาลีว่า
4: ธิระสัญญา
3: หรือสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะเขาเรียกว่าสติในกายเป็นอาทินะคะกายาธิเห็นไหมคะกายาบวกอาธิสติปัฏฐานนะคะก็เรียกว่าการที่มีสติในกายเป็นต้นสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมพวกนี้ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะคะเข้าใจไหมลูกแต่ความจำที่มั่นคงนี่สำคัญมากเราอยู่วัดเราจำได้ว่ากายคือก้อนสกปรกไงนะกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมมาแล้วเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์จำได้มันก็โอเคนะไม่ค่อยวุ่นวายกับร่างกายมากแต่พอเรากลับไปที่โรงเรียนเราลืมเลยสมมุตินะพอส่องกระจกก็ฉันสวยเอาอีกแล้วก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วหรือเอารูปผู้หญิงมาดูก็เธอสวยจริงๆฉันรักเธอเอาปวดหัวอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกเฮ้อขังในก่อก่อนสกปรกขังนอกก่อก่อนสกปรกขังในขังนอกก่อก่อนสกปรกอย่างนี้เขาเรียกสติในกายแต่ยังไม่จบนะแค่กายปรากฏแต่ถ้าสติที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือเริ่มเห็นว่ากายเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะ
4: ไม่เที่ยง
3: นี่เริ่มมีปัญญาละพอนึกขึ้นได้ว่ากายไม่เที่ยงอย่างเงี้ยหญิงคนนี้มากเนาะรักผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆเอารูปผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็รูปแม่อุ้ยเข้ามาด้วยเข้าใจไหมฮะแม่อุ้ยของผู้หญิงคนนี้เหี่ยวยุ้มยิ้มอายุ98ปีนะเราก็ดูโอ้ผู้หญิงคนนี้อีกหน่อยก็เป็นแม่อุ้ยคนนี้แหละอย่างนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงแบบหยาบๆนะฮะแต่ก็คลายลงไหมบางทีก็เอาศพมาดูเอารูปศพมาดูผู้หญิงคนนี้วันหนึ่งก็ต้องเป็นศพอย่างนี้แล้วมันก็คลายลงไปหยาบๆนะไม่เที่ยงหรอกนะคะมันก็คลายลงไปต่อไปก็รูปผู้หญิงคนนี้เก็บเลยไม่ดูละอุ๊ยดูรูปผู้หญิงนี่เกิดราคะแต่ถ้าดูรูปศพแล้วไม่เกิดแฮะเออจิตสบายกว่าเยอะก็เป็นเรื่องที่จำมั่นคงไหมถ้าจำไม่มั่นคงก็สติไม่เกิดเอ๊ะแล้วจะทำยังไงจะจำมั่นคงล่ะอาจารย์คำตอบย้ำสิ่งนั้น วันละกี่ครั้งหรืออะไรบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งมันจำแม่นเหมือนแม่สุขูนเอาชนิดนึกเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นแสดงว่าอันนั้นเป็นถิระสัญญาเป็นความจำที่มั่นคงเหมือนทุกวันนี้พวกเราต้องนั่งท่องแม่สุขูนอยู่ไหมคะไม่ต้องถ้าใครนั่งท่องแม่สุขูนนี่เราขำไหมตอนเช้าเพื่อนเราอะนะฮะเรียนม.3เนาะตอนเช้ามันนั่งอยู่หน้าโรงเรียนนะแล้วมันก็ช่องหนึ่งสองสองสี่สองสามหกเนาะเธอท่องอะไรอะท่องแม่สุขูนอ้าวเขาไม่ใช่ท่องกันตอนม.3นะเธอเขาท่องตั้งแต่ประถมอะเธอยังไม่จำอีกเหรอเออความจำมันยังไม่มั่นคงอ๋อแย่เลยเธอเอ้ยจริงไหมแต่เราตอนนั้นเราเอาจริงเอาจังกับมันไงแล้วจบละพอจบแล้วเราไม่ต้องมานั่งท่องอีกจริงไหมเพราะนั้นกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์หรือกายคือกองดินน้ำไฟลมเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารอะไรพวกนี้นะฮะคือความรู้พวกนี้แม่นมากเลยเนี่ยมันแม่นมากเลยพวกอาจารย์ยาวอาจารย์ยาวโอเคเอาสั้นๆก็ได้กายคือก้อนสกปรกกายคือก้อนสกปรกต่อไปกายเกยทิ้งเลยคำว่ากายเนี่ยมองไปทีไรก็ก้อนสกปรกดูมือก้อนสกปรกก้อนสกปรกอย่างเงี้ยเพราะอย่างงี้ปั๊บราคะหายหมดพอราคะหายหมดจิตสบายนึกออกมั้ยจิตสบายมากเลยเมื่อไม่มีราคะพวกเธอเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วล่ะเวลาราคะเกิดจิตมันวุ่นวายยังไงแล้วเวลาไม่มีราคะจิตมันสบายยังไงจริงมั้ยถ้าเธอนั่งทำการบ้านอยู่แล้วก็จิตเต็มไปด้วยราคะนี่ทำบ่ได้เลยจริงป่ะแต่เวลาไม่มีราคะเลยเนี่ยนะฮะเราก็นั่งทำงานของเราไปได้สบายๆเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอีกล่องดำปีศาจแดงเนี่ยนะฮะโลภะอิโทสะโมหะเนี่ยเป็นจิตที่สบายเข้าใจยังเพราะนั้นให้เห็นว่ากายคือก้อนสกปรกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: มันสกปรกยังไม่พอมันไม่เที่ยงอีกต่างหากเอาล่ะต่อไปจะสอนคำว่าทุกข์ทุกข์เป็นภาษาบาลีนะฮะเอาว่าตามอาจารย์ทุกข์ไม่ใช่ภาษาไทย
4: ทุกไม่ใช่ภาษาไทย
3: แต่เป็นภาษาประเทศอินเดีย
4: แต่เป็นภาษาประเทศอินเดีย
3: แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
3: ้อ้าวพวกเธอตอบอาจารย์นะว่าทุกไหมน้องจิรยุทธเธอจงไปยืนอยู่บนก้อนถ่านไฟแดงๆที่ลุกโพลงร้อนระอุเป็นก้อนถ่านไฟลุกโพลงเนี่ยเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเธอจะเป็นอยู่อย่างนั้นได้กี่นาทีหรือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เลยเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้กระโดดหนีเลยใช่ไหมเพราะมันทำไมคะมันทุกข์มากใช่หรือเปล่าอันต่อไปจิรยุทธ์จงไปยืนอยู่บนทรายบนลานวิมุตต์เนี่ยทรายมันตากแดดร้อนๆเนี่ยให้ยืนอยู่ตรงนั้นมันยังอยู่ได้นานกว่ายืนบนก้อนไฟไหมคะ
4: นานกว่าค่ะ
3: แต่ก็ยากไหมคะ
4: ยาก
3: จิรยุทธ์ยืนอยู่แน่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหรอกโหอาจารย์มาเอาเหรอเป็นอยู่ตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยก็หลบเข้ามาเข้าล่มอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเอางั้นจิรยุทธ์มายืนอยู่บนนี้พื้นดินตรงนี้ตากแดดก็ช่างมันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนทรายที่ตากแดดเออมันก็เป็นอยู่สบายขึ้นไหมค่อยยังชั่วหน่อยเอาจิรยุทธ์เข้ามานี่มาอยู่ในห้องนี้เอายืนอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่โอ้อาจารย์ม่วนตรงนี้เย็นสบายเป็นอยู่สบายเพราะนั้นสุขก็แปลว่าเป็นอยู่สบายทุกข์แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิม
4: ไม่ได้
3: สิ่งใดก็ตามที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็น
4: ทุกข์
3: พูดดังๆสิ
4: สิ่งใดเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์
3: เพราะนั้นคนที่เห็นทุกข์จึงมีการเห็นทุกข์ที่เห็นทุกข์ตื้นๆเห็นทุกข์กลางๆเห็นทุกข์ลึกๆนะฮะถ้าโศกเนี่ยภาวะที่โศกอยู่เนี่ยเป็นอยู่อย่างเดิมไหวไหม
4: ไม่ไหวค่ะ
3: หน้าตาเราเหมือนเดิมไหมคะเวลาเราโศกนี่หน้าตาเราปกติหรือว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้น้ำตามันเริ่มไหลออกอะไรเงี้ยนี่คือภาวะของความทุกข์น้ำตาก็ไหลออกหน้าตาก็บิดเบี้ยวนี่คือภาวะทุกข์เพราะความโศกคือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นั่งก็กระวนกระวายกระสับกระสายนี่คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะเอาต่อไปดูอาจารย์บอกพวกเธอว่าเสานี่เป็นทุกข์เนี่ยเอาเธอเริ่มดูเลยมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมเนี่ยหรือมันผุพังมันเก่าลงก็แสดงว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไหมเนี่ยตอนสร้างวันแรกมันใหม่วับทาสีใหม่วับเนี่ยกับวันนี้มันเป็นอยู่อย่างเดิมไหมคะเพราะฉะนั้นเสานี่ก็เป็นอะไร
4: เป็นทุกข์
3: ผมอาจารย์เนี่ยสีดำสนิทเหมือนตอนอายุ18หรือว่าขาวแล้วเนี่ยมันขาวแล้วเพราะแสดงว่าผมก็เป็น
4: ทุกข
3: ์เพราะผมก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไม่ใช่เพราะตอนนี้พวกเธอเห็นทุกข์ลึกแล้วแบบเนี้ย ถ้าเธอเห็นว่าสิ่งใดมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นี่เธอเห็นทุกข์แบบลึกมากเลยถ้าอย่างนั้นตาเป็นทุกข์ไหมคะ
4: เป็นทุกข์
3: เพราะอะไรเหรอตามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไหมตาเราวันนี้เนี่ยกับตาเราตอนสองขวบเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือน
3: อุ้ยตอนสองขวบนี่ตาเราบ้องแบ๊วน่ารักใช่ไหมแต่ตาเรานี่เหี่ยวยุ่มยิ้มแบบเป็นตาแก่ๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นตาก็เป็นทุกข์ว้าเอาเร็วดังๆ
4: จมูก
3: ก็เป็นทุกข์
4: จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์
3: แม้แต่ใจเองนี่ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่หรือเปล่าใจเป็นทุกข์เห็นหรือยังพอเรารู้ว่าใจเป็นทุกข์เสร็จเราเลยแม่สบายเยอะเลยมีความสบายขึ้นเยอะเลยว่าอย่าดิ้นรนจะเอานั่นเอานี่มาให้ใจเราเลยเข้าใจไหมพอถึงเอามาให้มันนะมันก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงใช่ไม่ใช่ก็เลยสบายเลยเป็นคนสงบเป็นคนที่ไม่วุ่นวายเป็นคนที่ไม่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่อยู่ในกรอบในระเบียบเป็นอยู่กฎหมายเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาสังคมอย่างสบายๆเพราะเป็นคนที่เป็นอยู่อย่างเดิมสบายๆเป็นคนที่ไม่ต้องแสวงหาโน่นนี่นั่นมาให้หัวใจดวงนี้เพราะรู้เสร็จแล้วว่าหัวใจมันเป็นไอ้ใจดวงนี้มันเป็นตุ๊กมันเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเองแต่คำแปลมันคือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไม่จริงเธอดูใจของเด็กคนนี้สิมีเด็กคนนึงอาจารย์ชวนเขาหนูน้อยไปช่วยอาจารย์ที่งานปล่อยหลวงโน่นไม่ลูกไอ้หนูน้อยคนนี้มันอยากไปมากเลยนะมันก็ไปอาจารย์หนูจะไปเนี่ยหัวใจมันคือไปใช่ไหมไปอาจารย์หนูไปอย่างเงี้ยมันมีใจจะไปเลยอาจารย์ก็ดีแล้วหนูน้อยเตรียมตัวนะลูกเขาก็เตรียมตัวปิ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่งตัวมาเลยสวยเชียวพอดีแม่เข้ามาพอดีแม่ก็บอกเอ้านี่จะไปไหนเนี่ยเขาหนูจะไปกับอาจารย์คุณแม่บอกไม่ได้ลูกเร็วจะต้องไปรีบไปทำที่โน่นต้องไปด่วนเลยเนี่ยไปขึ้นรถกลับบ้านเป็นไงเด็กร้องไห้จ้าไหมคะคือมันดิ้นเลยทำไมมันจะไปกับอาจารย์ใช่หรือเปล่าดูเหมือนใจมันจริงจังมากนะจะไปกับอาจารย์นี่จริงจังมากเลยแม่มันก็บอกว่าอ่ะงั้นจะไปกับอาจารย์ก็ไปเถอะงั้นจะเอาน้องไปเธอไม่ต้องไปนะแล้วฉันก็จะซื้อโน่นซื้อนี่ให้น้องเอาล่ะมันฟังข้อมูลปั๊บมันเปลี่ยนเลยไหมคะมันเปลี่ยนเลยมันก็โอ้หนูแม่หนูมาไปกับอาจารย์ละหนูจะไปกับแม่นะฮะมันคนละใจหรือยังแป๊บเดียวเองอะนึกออกไหมฮะทีนี้เขาก็ขึ้นรถพอเขาขึ้นรถอาจารย์ก็เดินมาอ้าวหนูน้อยไม่ไปกับอาจารย์เหรอลูกอ๋อคือว่าคุณแม่เขามีธุระด่วนมากเลยค่ะเขาก็จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไปจริงๆมันจะไปเอาขนมเข้าใจไหมอาจารย์ก็อู้ตายแล้วลูกอาจารย์ก็โทรศัพท์กราบเรียนพระภิกษุว่าหนูจะต้องไปแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเนาะโอ้ตามที่เราตกลงกันไงลูกว่าจะไปช่วยงานไปหลวงไงหนูจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีแล้วพระท่านก็ประกาศให้ผู้คนทราบกันหมดแล้วอะเนี่ยทำไงดีลูกแต่เขาไม่อยากไปแล้วเขาก็บอกอ๋อคือว่าแม่หนูนะเขาบอกว่ามันต้องไปทำเวลาหนูไม่ไปเนี่ยนะอาจารย์ก็เลยไปคุยกับแม่เอ๊ะคุณแม่จำเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่อ๋อไม่จำเป็นหรอกค่ะให้เขาไปเถอะค่ะตอนนี้มันดิ้นอีกไหมเด็กดิ้นอีกไหมคะไม่ไปหนูไม่อยากไปวัดเนี่ยร้องกันอีกโหมันจะเอาใจไหนดีวะเนี่ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นถ้าเธอเห็นว่าใจนี่ทุกข์ไหมคะคือมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลมันเปลี่ยนไปตามการรับรู้เนี่ยบ้าแล้วตูจะเอาใจไหนเป็นของตูแล้วหรือตูเองจะไปเป็นใจดวงไหนวะเนี่ยเนี่ยพอเห็นใจเป็นทุกข์คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยเลยอนัตตาเลยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: เรียกว่าอนิจจังว่าตามอาจารย์มโนอนิจจัง
4: มโนอนิจจัง
3: ใจไม่เที่ยง
4: ใจไม่เที่ยง
3: มโนทุกขัง
4: มโนทุกขัง
3: ใจเป็นใจอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้
4: ใจเป็นใจอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้
3: จริงไหมมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลใช่ไหมที่สุดมโนอนัตตาม
4: โนอนัตตา
3: ใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
3: จริงไม่จริงแต่ใจก็เป็นใจนั่นแหละซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเมื่อกี้มันอยากไปเที่ยวงานไปหลวงมันก็เกิดใจจะไปขึ้นมาแล้วมันก็ดับ พอแม่มาชวนมันก็ไม่ไปก็ร้องไห้เป็นฝักเป็นเวรมีใจมั่นคงไหมว่าจะไปปล่อยหลวงให้ได้มีเหตุมีผลมากมายทำเป็นพูดพระอาจารย์จะพาไปแสดงถ้าไม่ไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะเสียชื่อว่าไปพอแม่ฟังเสร็จแม่ก็เลยโอเคโอเคก็แล้วแต่เดี๋ยวแม่เอาน้องไปแล้วแม่จะซื้อนั่นให้น้องซื้อนี่ให้น้องเท่านั้นละลิศยามาเลยนะฮะตูจะไปอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงไหมลูกแล้วพวกเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเพราะนั้นใจมันเป็นชั้นไหมหรือว่าใจมันก็เป็นใจ
4: ใจเป็นใจ
3: แต่ใจที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมระวังเนี่ยนำทุกข์หนักมาให้เหมือนใจเด็กคนเนี้ยมันไม่ได้ฝึกมามันก็เดี๋ยวก็วีดเดี๋ยวก็วีดเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่แต่คนที่เขาฝึกใจมาดีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทุกข์ใจเพราะรู้ว่ามันเป็นแค่ใจเท่านั้นเองมันก็เปลี่ยนไปตามข้อมูลมีข้อมูลยังไงก็ว่าไปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมสติมีกี่ระดับนะคะ
4: 3ระดับ
3: คือสติพื้นสามัญทั่วไปจำเป็นต้องมีไหมคะ
4: จำเป็นค่ะ
3: ลืมโน่นลืมนี่อันตรายใหญ่หลวงบางทีลืมบางอย่างนี่เสียหายมากนะคะเอาต่อไปสติเพื่อสงบก็ดีไหมคะ
4: ดี
3: แล้วก็ดีนะพยายามอยู่กับกุศลเด้อไม่ให้เกิดอกุศลก็ดีเนาะจี้ๆหน่อยก็ได้นะเฮ้ยเมันจะไปหาอกุศลก็จะไม่ลูกอย่าไปปล่อยใจไปในทางอกุศลนะเอาต่อไปสติเพื่อปัญญานี่ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มาดูสติมีลักษณะอย่างไรเนี่ยเขาบอกไม่เลื่อนลอยก็คือระลึกได้ในอารมณ์ที่ควรระลึกนะไม่เลื่อนลอยถ้าเป็นสติพื้นก็คือไม่เลื่อนลอยจากความเป็นจริงพื้นฐานถ้าเป็นสติระดับปัญญานี่ก็คือไม่เลื่อนลอยจากการระลึกรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็เป็นเพียงตัวรู้เกิดระดับไปธรรมก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่ใจแล้วก็ดับไปนะก็เห็นความเกิดดับนะคะทีนี้หน้าที่ของสติคืออะไรพวกเราลองอ่านสิ
4: มีความรู้ดีในอริยสัจ4หรือใน8เรื่องหรือไม่หลงลืมความจริง
3: ภาษาบาลีว่า
4: อสัมโมหะ
3: อสัมโมหะนะนะคะอสัมโมหะนะนี่หมายถึงว่าไม่เขาเรียกว่าไม่มีโมหะนะอันนี้เป็นหน้าที่ของสติก็คือเรียกว่าก็รู้จริงไงหน้าที่เขารู้จริงเขาก็ระลึกขึ้นได้ต่อไปอาการปรากฏของสตินี่คือความจดจ่อต่ออารมณ์นะฮะแล้วก็รักษาอารมณ์ได้คนที่มีสติอยู่ก็เป็นคนที่รักษาอารมณ์ได้อย่างเช่นว่าเราทำงานเราทำอะไรเนี่ยก็มีสติกับสิ่งนั้นอยู่ก็ระลึกกับสิ่งนั้นอยู่ก็รักษาอารมณ์นั้นอยู่แต่พอขาดสติเนี่ยมันก็หลงอารมณ์ไปที่อื่นละอาการอย่างนี้อย่างเช่นพวกเราอยู่ที่เนี่ยไปเดินจงกรมเนี่ยประคองจิตอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยใจมันก็สบายๆใช่ไหมคะแต่มันก็ยังเผลอแวบไปฟุ้งโน่นฟุ้งนี่ก็ให้ดูความจริงของมันว่าเวลามีสติมันก็อยู่กับอารมณ์ของมันไปแต่พอมันเผลอสติมันก็เผลอฟุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เห็นความแตกต่างทีนี้เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือความจำที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีสติในกายอย่างมั่นคงพวกเราจำให้แม่นว่ากายคือก้อนสกปรกมันจริงหรือไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: ถ้ามันจริงเราอยู่กับสิ่งนี้เราจะหลุดจากโลภะหลุดจากโทสะหลุดจากโมหะเลยมีผู้หญิงคนนึงมายั่วเราให้เราเนี่ยผิดศีลข้อ3เขามีผัวแล้วแล้วเขาก็มายั่วเราแต่เรามีสติเรื่องกายคือก้อนสกปรกเราก็ไม่ยอมยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพราะผู้หญิงคนนี้นะร่างกายก็เป็นก้อนสกปรกจิตใจก็ยังสกปรกอีกคิดผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียท่าเขาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในธรรมะเลยเนี่ยพอเขามายั่วยั่วเอาเหล้ามาให้เรากินมั่งนะมากอดมาฟัดเรามั่งเนี่ยเราก็อ้างว่าไงโอ้ที่มันผิดศีลนี่ก็เพราะว่ามันให้ท้ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโทษผู้หญิงคนนั้นแต่จริงๆมันอยู่ที่เราขาดสติที่จะระลึกได้ว่าเอ๊ะมันแค่ก้อนสกปรกแล้วก็ความคิดก็สกปรกผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยปกติเราคิดถึงสิ่งสกปรกจิตใจเราจะไม่ยินดีมันจริงไหมแต่คนทุกวันนี้ยอมผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่มีสติไม่ได้ศึกษาธรรมะนั่นเองใช่หรือไม่คุณครูบุตรสบาเนี่ยถ้าหากว่ามีสติกลับไปที่โรงเรียนสติยังเกิดอยู่เนืองๆว่ากายมันก็แค่ก้อนสกปรกและไอ้ก้อนสกปรกนี่ก็แต่งงานกับไอ้ก้อนสกปรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไอ้ก้อนสกปรกโผล่มาอีก 2-3 คนแล้วพอละไม่ต้องมาแต่งหน้าแต่งตาหลอกใครอีกต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่แต่งเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเขาลืมไปคือกายคือก้อนสกปรกมันลืมไปหมดละพอมีคนทักนิดทักหน่อยว่าอ๋อยังมาแต่งหน้ายังมาหน้าสิทธิ์เราก็จะเอาละเออเอา เอาสักหน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าราคะก็เกิดละนะฮะคือติดใจในความสวยงามก็แต่งเขียนคิ้วทาแป้งทาปากอะไรเสร็จแล้วส่องกระจกก็ดูดีกว่าอันเก่าอย่างเงี้ยก็หลงรักหลงทำให้ก้อนสกปรกเอาไปหลอกคนอื่นต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่แต่งนะฮะเขาก็จะเริ่มมองเราเป็นไอดอลเข้าใจไหมคือก็จะเริ่มมีผู้หญิงที่ฉลาดฉลาดก็ออกจากความทุกข์ทรมานก็เริ่มจะมาไม่แต่งหน้าบ้างก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ทำตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วไม่แต่งหน้าแต่ทำตัวกระเซาะกระเซิงมากสกปรกมากไม่ใช่นะฮะเราก็เป็นคนสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเพราะเราบอกว่าไม่รู้จะแต่งไปให้ใครมารักอีกอ่ะก็สามีก็มีแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะแต่งไปให้ใครมาอะไรอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะน่าจะได้นะลุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ได้พวกเราก็ต้องมองว่าไงเอ้ยไม่มีธิระสัญญาจำไม่มั่นคงเนาะพวกเราก็ช่วยเตือนสติก็แล้วกันพออาจารย์เขาแต่งหน้าพวกเราก็กายคือก้อนสกปรกนะกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมมาแล้วเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์แล้วก็พูดท่องกันไปท่องรอบๆห้องอาจารย์เดินเวียนประทักษิณเนี่ยท่องให้มันเอาทีนี้จิตรับได้เพียงอารมณ์เดียวเด็กๆจำไว้ด้วยนะนี่นี่ดูมืออาจารย์นี่จิตมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนไม่ขีดไฟมันเหมือนเปลวไฟอ่ะจิตเหมือนเปลวไฟระบบประสาทต่างๆเหมือนหัวไม่ขีดไฟและสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบก็เหมือนกับข้างกล่องนึกออกไหมคะเอาใหม่นะระบบประสาทต่างๆเหมือนหัวไม่ขีดไฟข้างกล่องนี่เหมือนอารมณ์ภายนอกอารมณ์คือแสงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยซึ่งพอมากระทบกันจิตก็เกิดขึ้นเพราะนั้นจิตก็เกิดได้ทีละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตเขาเกิดได้ทีละประตูนะเกิดที่ตาแล้วก็มาที่ใจแล้วก็มาที่หูที่ใจอย่างเงี้ยขณะนี้พวกเราฟังอาจารย์เนี่ยเกิดที่ตาลงไปที่ใจแล้วก็ที่หูแล้วก็ที่ใจสลับกันอย่างรวดเร็วเกิดพร้อมกันสองที่ไม่ได้แล้วเอ๊ะพิสูจน์ยังไงว่าไม่ได้ก็พวกเราทดลองดูให้พวกเราอ่านหนังสือที่เข้าใจยากมากอย่างเช่นอ่านวิธีซ่อมคอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจเราอ่านไปอะไรวะเนี่ยในขณะเดียวกันให้ฟังนึกออกไหมให้ฟังเรื่องรัฐธรรมนูญข้อที่นั่นที่นี่ซึ่งเราก็งงจิตจะต้องวิ่งสองที่วิ่งมาที่ตาอ่านเพื่อให้เข้าใจมันก็จะรับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวแต่พอต้องฟังด้วยมันก็จะวิ่งมานี่มันจะอึดอัดไหมคะเราก็จะโวยวายว่าโอ้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทำไมเรารู้สึกฟรีรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าปล่อยมันไปตามสบายเข้าใจไหมจิตเขาก็ทำงานคือไม่ต้องมาเป็นสมาธิตรงใดตรงหนึ่งไม่ต้องมาจี้ที่ใดที่หนึ่งเข้าใจยังเพราะนั้นเวลาพวกเราตั้งจิตทำสมาธิเนี่ยพวกเราดูไปที่กระดูกเนี่ยเนาะพอจี้อยู่เนี่ยมันก็ไม่รับอารมณ์อื่นจริงหรือเปล่าอย่างเช่นภิกษุณีเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าพวกเราเนี่ยเดินจงกรมแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดพัดลมเขาก็ลืมเปิดแล้วเขาก็ถามพวกเราเมื่อกี้เดินจงกรมเป็นไงร้อนไหมพวกเราโอ้ไม่รู้เรื่องร้อนหรืออะไรไม่รู้มันมัวแต่กระดูกอย่างเงี้ยนี่คือภาวะที่จิตรับได้ที่เดียวเพราะนั้นพอให้จิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆก็เรียกว่าเป็นสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าก็รับไปเรื่อยๆก็เป็นสมาธิชั่วขณะเขารับได้ทีละหนึ่งลักษณะของสมาธิคือรับได้หนึ่งเดียวเอางั้นว่าตามอาจารย์สมาธิก็มีสามระดับ
4: สมาธิก็มีสามระดับ
3: หนึ่งสมาธิชั่วขณะ
4: หนึ่งสมาธิชั่วขณะ
3: เช่นตั้งใจฟังธรรม
4: ก
3: ็จ่ออยู่กับการฟังอาจารย์พูดยังไงก็รับเสียงนี้แล้วก็รับเสียงนี้แล้วก็รับเสียงนี้ชั่วขณะไปแบบนี้เขาเรียกว่าสมาธิชั่วขณะเป็นประโยชน์ไหมคะ
4: เป็น
3: ก็เป็นประโยชน์ต่อไปเป็นสมาธิเฉียดฌานเขาเรียกเป็นสมาธิที่ใกล้จะนิ่งแน่วซึ่งสมาธิระดับนี้เหมาะแก่การเอามาพิจารณาสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินะคะพวกเราเคยไหมที่เราไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเป็นสมาธิเฉียดฌานคือมันนิ่งอยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเอ๊ะเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงถ้าทำอย่างนี้จะมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยคือไม่ฟุ้งไปที่อื่นเลยอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นจิตที่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความเข้มข้นของความนิ่งในอารมณ์นั้นจนมีคุณภาพถึงขั้นที่จะเข้าไปพิจารณาไตรตรองคุณโทษอุบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะกับอีกอันนึงสมาธิอันที่3นี่เขาเรียกเป็นสมาธินิ่งแน่วจริงลงไปเลยอันนี้เขาเรียกอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิมี3ระดับ
4: สมาธิมี3ระดับ1คณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วขณะ2
5: อ
4: ุ
5: ปจารสมาธ
4: ิแปลว่าสมาธิเฉียดชาญ3
5: อ
4: ั
5: ปปนาสมาธ
4: ิแปลว่าสมาธินิ่งแน่ว
3: ขอแปลใหม่เนาะเฉียดชาญนี่มันไม่ตรงประเด็นมันน่าจะหมายถึงสมาธิที่เข้าไปมั่นคงขึ้นเนี่ยเป็นว่ามันเริ่มเขาเรียกอุปะเนาะอุปะแปลว่ามั่นนะเนาะจาระเนาะอุปจาระนะคะคือทำให้มันเข้าไปมั่นคงในอารมณ์นั้นขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับนิ่งแน่วนะแต่ถ้ามันนิ่งแน่วเนี่ยมันเป็นอัปปนาพวกเราเคยได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองตั้งใจปฏิบัตินะเย็นนี้อาบน้ำเสร็จสดชื่นแล้วก็ต้องตั้งใจทำนะพอจิตมันนิ่งลงไปในอารมณ์นี้มันจะม้วนขนาดเลยนะมันจะดิ่งอู้อาจารย์เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันตอนนั้นเป็นชาวบ้านอยู่เป็นชาวธรรมแล้วมันโอ้มันตื่นเต้นจนถึงขนาดเดินออกมาเนี่ยแบบอยากจะตะโกนให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเอ้ยมันม้วนจริงๆแบบเป็นเอามากเลยนะครับแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากจะบอกเพราะมันเกิดมาไม่เคยคือส่วนมากชีวิตชาวบ้านก็สุขจากการกินการนอนการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสุขแป๊บเดียวละหายสุขแป๊บเดียวละหายแต่พอเจอสุขนั้นมันบื้อโอ้โหมันวืดมันโอ้ยเสร็จแล้วมันก็จางคายมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ก็ไม่เกิดปัญญาเนาะก็แบบโอ้โหซีซาดกับมันอยู่นั่นแหละไปจ้องไปเพ่งมันอยู่นั่นแหละนะมันมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อีกความสุขในสมาธินี่ก็โอเคแต่ว่ามันมีความสุขอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นสุขในนิพพานสุขในการทำความดีสุขในกุศลสุขในการรักษาศีลสุขในการฟังธรรมสุขในการ อ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการอุทิศกุศลให้คนอื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของคนอื่นสุขจากการได้แสดงธรรมสุขจากการได้ฟังธรรมเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะเด็กๆเด็กๆจำไว้นะพวกเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ถ้าเขาถามว่าเธอได้อะไรก็บอกว่าเออได้ความสุขหลายมากเลยนะบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยความสุขของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรต้องมีเงินต้องได้ซื้อเต็มที่ต้องได้สนองความอยากเต็มที่เราคิดว่าความสุขเรามีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงมีความสุขอย่างอื่นเยอะมากเลยนะมาวัดครั้งนี้ก็ได้รู้ว่ามีความสุขมากมายที่เราจะไปเสพได้อย่างสบายสบายไม่ต้องมาหมกมุ่นแค่สุขจากการเห็นสวยฟังเพลาะดมหอมเข้าใจไหมลูก
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
0: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
6: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
7: วันนี้ยังมีเรื่องราวที่นำมาเล่าเป็นครอบครัวนายโคคาดซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกที่ทำชีวพัฒน์อุทิศกุศลให้บิดาผู้ยังมีชีวิตอยู่เรื่องมีว่าบุรุษคนหนึ่งดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงโคและฆ่าโคจึงเรียกนายโคคาดและได้นำเนื้อโคออกเร่ขายทุกๆวันเขาต้องนำเนื้อโคกลับมาให้ภรรยาปิ้งให้เขากินเป็นเช่นนี้เป็นเวลานานถึง55ปีทำให้เขาติดนิสัยทานข้าวแล้วขาดเนื้อไม่ได้แม้เขาจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารซึ่งไม่ไกลจากบ้านของเขาแต่เขาก็ไม่มีความคิดจะถวายยาคูหรืออาหารแม้สักทัพพีหนึ่งวันหนึ่งเขาขายเนื้อหมดแล้วเก็บเนื้อไว้ชิ้นหนึ่งนำกลับมาเพื่อให้ภรรยาปิ้งให้เขากินขณะเขาไปอาบน้ำมีเพื่อนของเขามาหาขอซื้อเนื้อสักชิ้นหนึ่ง เพื่อไปทำอาหารต้อนรับแขกภรรยาบอกว่าเนื้อที่จะขายไม่มีแล้วมีแต่เนื้อชิ้นเดียวที่กำลังจะปิ้งให้เพื่อนของท่านกินเพื่อนสามีวิงวอนอีกภรรยาเพื่อนก็ยังไม่ยอมให้เพื่อนสามีจึงหยิบฉวยเนื้อชิ้นนั้นไปเองสามีอาบน้ำเสร็จแล้วมานั่งเพื่อจะกินข้าวเขาไม่เห็นเนื้อจึงถามภรรยาว่าเนื้ออยู่ที่ไหนภรรยาจึงบอกเรื่องเพื่อนของเขาฉวยเอาไปโดยพลาการเขากล่าวว่าเธอก็รู้นี่ว่าถ้ามื้อไหนเราไม่ได้กินเนื้อเราจะกินข้าวไม่ลงเธอจงยกข้าวออกไปภรรยาขอร้องว่านายฉันทำกับข้าวอย่างอื่นให้แล้วนายกินเถิดเขาตวาดว่าเราไม่กินเขาลุกขึ้นไปหยิบมีดแล้วเดินไปยังข้อโคดึงลิ้นโคตัวหนึ่งออกมาแล้วตัดด้วยมีดถือไปวางปิ้งบนเตาถ่านโคตัวนั้นทุรนทุรายเลือดไหลออกเปลอะเปื้อนทั่วข้อโคไม่นานก็สิ้นใจลิ้นโคปิ้งสุกดีแล้วเขานำใส่จานวางแล้วนั่งลงกินข้าวทันทีที่เขาหยิบเนื้อใส่ปากลิ้นของเขาก็ขาดตกลงในจานข้าวเลือดไหลท่วมปากร้องครวญครางคลานทุรนทุรายไปทั่วเรือนเหมือนอาการทุรนทุรายของโคทีเดียวบุตรชายของเขาขึ้นมาบนเรือนเห็นบิดาทุรนทุรายเช่นนั้นก็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกมารดากล่าวว่าเจ้าจงดูพ่อของเจ้าลิ้นขาดร้องครวญครางคลานเหมือนโคความทุกข์อย่างนี้อาจจะมาถึงตัวเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม่รีบหนีไปก่อนไปหาความสวัสดีเถิดลูกเขากลัวตายไหว้แม่แล้วรีบหนีไปส่วนคนฆ่าโคผู้บิดาก็สิ้นใจตายเกิดในอเวจีมหานรกลูกชายของนายโคฆาตคือคนที่ฆ่าโคได้หนีไปถึงกรุงตักกศิลาและได้เรียนวิชาทำทองมีฝีมือดีอาจารย์จึงยกธิดาให้แต่งงานด้วยต่อมาเขามีบุตรธิดาหลายคนทีเดียวการเวลาผ่านไปหลายปีพวกลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาอยู่กรุงสาวัตถีซึ่งมารดาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาล้วนศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแต่พ่อผู้แก่เฒ่าอยู่กรุงตักกศิลาก็ยังไม่ทำกุศลอะไรอะไรอันเป็นเสบียงความดีแก่ตนเลยลูกๆตัดสินใจไปรับพ่อมาอยู่กรุงสาวัตถีด้วยกันต่อมาพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อของพวกเราแก่แล้วยังไม่มีศรัทธาในพระศาสนาเลยพวกเราควรนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาแล้วช่วยกันถวายทานอุทิศให้พ่อแล้วไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จมาวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จเข้ามาประทับนั่ง

ถวายพัดให้เป็นชีวพัดคือการถวายทานเพื่ออุทิศกุศลให้แก่พ่อผู้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อบิดาขอพระองค์จงทรงธรรมอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสให้เชิญบิดามาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่เฒ่าแล้วร่างกายแก่เฒ่าดุจใบไม้เหลืองใกล้ร่วงหล่นเสบียงเดินทางคือกุศลสู่โลกหน้าก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นคนพาลเลยแล้วตรัสอีกว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองทั้งยมทูตคือความตายทูตของพญายมมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อมแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งคือกุศลกรรมแก่ตนเถิดจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมลทินเช่นราคะได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหรือทำให้ล่าช้าจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้หมายถึงสุทธาวาสภูมิของพระอนาคามีเมื่อจบพระเทศนาตอนนี้อุบาสกผู้เป็นพ่อบรรลุโสดาปัตติผลพวกลูกๆกราบทูลนิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จมาเสวยพัสอีกในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยเสร็จแล้วลูกๆ ก็กราบทูลว่าพัตตะวันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าก็ถวายเป็นชีวพัสเพื่อบิดาขอจงทรงธรรมอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วคือใกล้หมดอายุไขเตรียมจะไปสำนักพญายมคือความตายที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีหมายถึงการตายแล้วไม่อาจจะวิงวอนขออยู่ทำกุศลสัก 2-3 วันแล้วค่อยไปเกิดนั้นไม่มีอย่างนั้นเพราะตายแล้วย่อมเกิดทันทีท่านจงทำที่พึ่งคือกุศลกรรมแก่ตนเถิดจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมลทินเช่นราคะได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหรือทำให้ล่าช้าจะไม่ต้องเกิดและแก่อีกจบพระเทศนาอุบาสกผู้เป็นบิดาบรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมถึงการถวายพัสแด่สงฆ์ประกอบด้วยมัตตกะพัสคือการถวายพัสแด่สงฆ์เพื่ออุทิศให้ผู้ตายและชีวพัสคือการถวายพัสแด่สงฆ์เพื่ออุทิศให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะเห็นว่ามัตตกะพัสคือการถวายพัสแด่สงฆ์เพื่ออุทิศให้ผู้ตายนั้นทำกันบ่อยคุ้นเคยกันมากกว่าชีวพัสคือการ